0: เพื่อช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้ถึงมือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยให้แยกการดำเนินการเป็น2บัญชีได้แก่ความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคมให้ดำเนินการตามกฎระเบียบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความเสียหายที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปให้ดำเนินการตามระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและมอบให้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประสานสั่งการไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ให้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานระหว่างผู้ประกันและผู้เอาประกันภัยและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมหากอยู่ในความคุ้มครองของประกันภัยให้เร่งประสานและดำเนินการช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
1: วันนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะจะลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่โดยจะเดินทางไปยังวัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์เพื่อพบปะประชาชนและมอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางสำหรับภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ระหว่างวันที่20กันยายนถึง2ตุลาคมที่ผ่านมามีพื้นที่ได้รับผลกระทบ14อำเภอ92ตำบล514หมู่บ้าน17ชุมชน 13,013 ครัวเรือนบ้าน 7,190 หลังพื้นที่การเกษตร 111,194 ไร่ขณะที่ภาพรวมการช่วยเหลือทางจังหวัดได้ระดมเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง
2: 5กระทรวงและกรุงเทพมหานครเปิดตัวแพลตฟอร์ม Traffic ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมดูแลประชาชนนำร่องแล้ว7จังหวัด
3: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแถลงเปิดตัวระบบทัฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมภายใต้ความร่วมมือ5หน่วยงานประกอบด้วยกระทรวงกลาโหมกระทรวงแรงงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการและกรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้เพื่อช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยใช้แพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมเป็นศูนย์กลางการแจ้งขอรับบริการซ่อมแซมอย่างเป็นระบบและรวดเร็วโดยนำร่องในพื้นที่7จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมและกาญจนบุรีซึ่งขณะนี้แต่ละหน่วยงานมีความพร้อมในการให้บริการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
4: พอระดับน้ำเริ่มลดสิ่งที่ต้องทำก็คือทำความสะอาดเรื่องการซ่อมแซมต่างๆบางส่วนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีประกันนะเราจะมีความจำเป็นที่จะต้องระดมสรรพกำลังเข้ามาทีนี้ทางกระทรวงแรงงานเนี่ยได้มีการตั้งศูนย์ตรงนี้มาหลายวันละทีนี้ทำยังไงเราถึงจะสามารถที่จะดึงคนที่มีฝีมือเรื่องเกี่ยวกับช่างต่างๆรวมถึงคนที่ช่วยอาสาทำความสะอาดเขาสามารถที่จะเข้ามารวมตัวกันได้
3: ด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครกล่าวว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวจะช่วยให้กองทัพและทุกกระทรวงเข้ามาเสริมกำลังและทำงานร่วมกันบนฐานข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนให้เร็วที่สุดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเตรียมแผนจัดการขยะและฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมรองรับการช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลดนางสาวพิสมัยเรืองศิลป์รองปลัดกรุงเทพมหานครกำชับให้สำนักสิ่งแวดล้อมเตรียมความพร้อมบริหารจัดการขยะและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย17เขตเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยให้สำนักสิ่งแวดล้อมจัดทำแผนบริหารจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในภาวะอุทกภัยพร้อมเตรียมเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และยานพาหนะให้พร้อมปฏิบัติงานโดยปรับวิธีเก็บขนขยะตามระดับน้ำตั้งแต่รถเก็บขยะรถกระบะไปจนถึงเรือท้องแบนในพื้นที่น้ำท่วมสูงนอกจากนี้หลังน้ำลดกรุงเทพมหานครจะระดมกำลังเก็บขยะตกค้างและทำความสะอาดพื้นที่ครั้งใหญ่พร้อมจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำรถสุขาและอุปกรณ์สนับสนุนการฟื้นฟูขณะเดียวกันขอความร่วมมือประชาชนเก็บขยะและสิ่งของเสียหายไว้ในจุดที่สำนักงานเขตกำหนดเพื่อให้การจัดเก็บและฟื้นฟูพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว
2: กระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดนนทบุรีย้ำสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่ติดข้อจำกัดการขนส่งและเข้าถึงพื้นที่ประสบอุทกภัยนางสุภจีสุธรรมพานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจศูนย์กระจายสินค้า 7-Eleven บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเมื่อวานนี้ว่าปริมาณสินค้าในระบบยังมีเพียงพอสำหรับเติมเข้าสู่สาขาต่างๆอย่างต่อเนื่องจากสาขาทั่วประเทศประมาณ 16,500 สาขาได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประมาณ225สาขาซึ่งบริษัทได้เพิ่มปริมาณสต็อกสินค้าเพิ่มรอบรถขนส่งและจัดจุดสต็อกย่อย44จุดในกรุงเทพมหานครเพื่อกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนบางสาขาที่ยังมีสินค้าไม่เต็มชั้นวางหรือมีสินค้าบางรายการไม่เพียงพอมีสาเหตุหลักมาจากข้อจำกัดด้านการขนส่งและการเข้าถึงพื้นที่ไม่ใช่ปัญหาสินค้าในระบบไม่เพียงพอทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะประสานกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการนำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยเร็ว
5: เขามีการเติมสต็อกเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการตั้งจุดในกรุงเทพเนี่ยเพิ่มเติมเป็นสต็อกย่อยอีก44จุดทั่วกรุงเทพส่วนในเรื่องของสินค้าขาดชั้นวางเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่เขาก็เติมทั้งพนักงานเติมรอบรถแล้วก็เติมสต็อกด้วยถ้าเราต้องการรถเข้าในพื้นที่ที่เข้าไม่ได้เราก็จะติดต่อทางกลาโหมนะคะซึ่งมีการประสานกันใกล้ชิดมากนะคะในการที่จะส่งเข้าไปดังนั้นเนี่ยในมุมของกระทรวงพาณิชย์ก็คือพยายามดูแลให้มีความทั่วถึงไม่ขาดแคลนแล้วก็ดูในเรื่องของราคาก
1: ระทรวงการคลังพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศชูมาตรการความปลอดภัยสูงสุดพร้อมซ้อมแผนรองรับอุทกภัย
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยระบุว่าทางกระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามความพร้อมในด้านความปลอดภัยไฟฟ้าและประปารวมถึงซักซ้อมแผนรองรับความเสี่ยงในทุกมิติตามมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมไฟฟ้าดับแผ่นดินไหวเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้นำทางการเงินและผู้เข้าร่วมประชุมระดับโลกซึ่งลงทะเบียนเข้ามาแล้วกว่า 15,000 คนโดยจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดแจ้งยกเลิกการเดินทางสำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันนั้นได้มีการหารือร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
7: วันนี้ผมว่าเรามีประสบการณ์จากที่น้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการนะครับผมคิดว่าเราสามารถมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของว่าถ้ามีระดับน้ำเกินระดับไหนเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประชุมในช่วงเวลานั้นคือวันนี้ต้องบอกว่าเราก็ได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับทุกคนก็เชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยคือเรื่องฟ้าฝนเนี่ยเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เรื่องภัยพิบัติต่างๆซึ่งทั้ง IMF World Bank ก็ได้เห็นกับทั่วประเทศทั่วโลกมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าพร้อม
6: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าในส่วนของการเตรียมรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมได้เตรียมพื้นที่เฉพาะสำหรับการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการประชุมพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนคนไทยให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อใช้เวทีระดับโลกนี้ในการสร้างประวัติศาสตร์และชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: ไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมผู้มีสิทธิ์เดิมต้องเข้าแอปเป๋าตังกดยืนยันรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคมส่วนร้านค้าต้องยืนยันผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนมาตรการนี้รัฐช่วยจ่าย60ประชาชนจ่าย 40% โดยรัฐช่วยสูงสุดรวม 1,000 บาทต่อคนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนหรือกดยืนยันใดๆเพิ่มเติมเงินช่วยเหลือ700บาทจะเข้าบัตรอัตโนมัติทำให้ตุลาคมมีวงเงินซื้อสินค้ารวม 1,000 บาทค่ะ สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: ระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสเปิดเผยภายหลังการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 อาทิอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลีเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยยืนยันว่าผู้นำประเทศกลุ่ม G7 เห็นพ้องที่จะให้มีการระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบจากคลังสำรองผ่านสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA รวม100 ล้านบาร์เรลภายในระยะเวลา4 เดือนเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดพลังงานโลกผู้นำประเทศกลุ่ม G7 ยังให้คำมั่นว่าจะไม่ดำเนินมาตรการจำกัดการส่งออกพลังงานระหว่างประเทศสมาชิกพร้อมเรียกร้องให้ประเทศผู้ผลิตรายอื่นๆไม่ดำเนินมาตรการห้ามส่งออกพลังงานเพราะอาจทำให้ตลาดพลังงานตึงเครียดมากขึ้นการประกาศดังกล่าวมีขึ้นขณะที่รัฐบาลสหรัฐมีการเพิ่มแรงกดดันต่อยุโรปให้ระบายน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์และขู่ว่าจะดำเนินมาตรการห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลจากสหรัฐ
3: นายอันวากากัชที่ปรึกษาทางการทูตของประธานาธิบดีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเหตุการณ์ที่นักบินผู้ช่วยชาวโอมานของเครื่องบินโดยสารสายการบินฟลายดูไบเที่ยวบิน FZ1073จากนครดูไบของ UAE ไปยังกรุงเทลอาวิฟของอิสราเอลใช้มีดทำร้ายร่างกายกัปตันชาวอินเดียและพยายามทำให้เครื่องบินดังกล่าวตกเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาถือเป็นการก่อการร้ายที่อันตรายและอาจนำไปสู่โศกนาฏกรรมขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลเตือนว่ารัฐบาลอิสราเอลจะดำเนินมาตรการตอบโต้อย่างรุนแรงต่อฝ่ายใดก็ตามที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ความวุ่นวายบนเครื่องบินของสายการบินฟลายดูไบแต่ไม่ได้แสดงหลักฐานและเปิดเผยชื่อประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว
2: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างแถลงการของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่วิพากษ์วิจารณ์กองทัพเกาหลีใต้ที่เรียกร้องให้รัฐบาลเกาหลีเหนือออกมาขอโทษต่อกรณีที่ทุ่นระเบิดของเกาหลีเหนือระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3 นายโดยนางคิมโยจองมองว่าการเรียกร้องดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจถ้อยแถลงดังกล่าวของน้องสาวขอไปครับถ้อยแถลงดังกล่าวของน้องสาวผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนืออาจทำให้ความพยายามปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เป็นไปได้ยากลำบากมากขึ้นแม้ประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้จะเรียกร้องให้เกาหลีเหนือกลับเข้าร่วมการเจรจาเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดทางทหารระหว่างทั้ง2 ฝ่ายก็ตาม
3: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวในพื้นที่7 จังหวัดของ DR คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4,018 รายและมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วประมาณ 8,300 รายอย่างไรก็ตามจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติเพิ่มขึ้นเป็น 2,162 รายขณะที่องค์กรแพทย์ไร้พรมแดนเตือนว่ามีแนวโน้มที่จำนวนผู้เสียชีวิตที่แท้จริงจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกอาจสูงกว่าตัวเลขที่ทางการรายงานซึ่งเป็นผลมาจากข้อจำกัดในการเฝ้าระวังและการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสำนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีกถึง3 เหรียญทองเริ่มจากเรือใบหญิงเดี่ยว Women Dinky Ilka Six โซเฟียเกลมอนโกเมอรี่นักกีฬาสาวลูกครึ่งไทยอเมริกาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดการแข่งขันโดยในรอบไฟแนลโซเฟียทำแต้มเสียเพียง5คะแนนจบการแข่งขันมีคะแนนเสียเพียง26คะแนนคว้าเหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้อย่างยิ่งใหญ่พร้อมคว้าตั๋วลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้อีกด้วยวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงรอบชิงชนะเลิศธราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีระชยากรก้องพบสรุตตาวดีเข้ามาชิงเหรียญทองกับเซียซินยี่กับหยานซู่จากจีนรองแชมป์เอเชียปีนี้ผลปรากฏว่าคู่สาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในขณะที่คู่สาวจีนในเซต3เริ่มมีอาการบาดเจ็บขอพักไปหลายนาทีแต่หลังจากกลับมาลงเล่นทีมนักตบสาวไทยตบทำแต้มเอาชนะไปในที่สุด2ต่อ1เซต21-17 13-21 และ15-8คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ของวอลเลย์บอลชายหาดไทยในรอบ28ปีต่อจากคู่ของรัชนันท์แพงขะกับรัตนาพรอาลัยสุขที่เคยคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันเอเชียนเกม1998ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมวยสากลสมัครเล่นรุ่น54กิโลกรัมหญิงในรอบชิงชนะเลิศนัทนิชาจงโปร่งกลางพบกับปังชอนมีนักชกเกาหลีเหนือจนนัทนิชาอาศัยช่วงชกที่ยาวดักชกเข้าเป้าได้ดีก่อนยกสุดท้ายเดินหน้าออกหมัดใส่คู่ชกอย่างจ่าแจ้งครบ3ยกกรรมการชูมือให้นัทนิชาจงโปร่งกลางเป็นฝ่ายชนะคะแนนไป4-1เสียงคว้าเหรียญทองที่15ให้กับทัพนักกีฬาไทยและเป็นเหรียญทองหนึ่งเดียวของสมาคมกีฬามวยสากลสมัครเล่นในเอเชียนเกมครั้งนี้เทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิงรอบรองชนะเลิศพัชรกันพูนเกิดสู้อย่างสุดความสามารถก่อนจะพ่ายให้กับหมาจิงหยูจอมเก๋าจากจีน0-2ยกหยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้จะยังคว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับทีมเทควันโดไทยยูยิสุรุ่น52กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงนุชนาสิงห์ฉลาดนักกีฬายูยิสุทีมชาติไทยโชว์หัวใจสุดแกร่งเอาชนะนักกีฬาจากมองโกเลียคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จจักรยานประเภทลู่รายการคีรินชายนรเศรษฐาดาบุญมาปั่นทำผลงานเข้าถึงรอบรองชนะเลิศแต่ไปไม่ถึงดวงดาวทำได้แค่อันดับ11ในขณะที่จายอังสุธาสาวิทพลาดท่าตกรอบปั่นรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายหลังการแข่งขันพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานกล่าวว่านักกีฬาทุกคนทุ่มเทและทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถแล้วจากนี้จะให้สตาฟโค้ชแต่ละประเภทประเมินผลงานและแก้ไขจุดบกพร่องเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาต่อไปสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน162เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น71เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้33เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ7มี15เหรียญทอง11เหรียญเงิน17เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่4-7ตุลาคม2569ไทยตอนบนจะมีอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งมีผลกระทบทางภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่4ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคช่วงวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมรวมถึงน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรืออ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรืออย่างระมัดระวังรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8-12ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อย่างใกล้ชิดพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์อุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมภา ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลานราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังลมตะวันตกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมหน่วยโทรศัพท์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:49 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร63เซนติเมตรเวลา 20:35 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:38 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 16:16 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร53เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:06 นาที
5: 1นาทีกับกปท.
6: สาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่รถยนต์เสื่อมนั้นเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุทั้งจากการเสื่อมสภาพตามอายุของตัวแบตเตอรี่เองการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์ที่กินไฟมากๆเช่นอุปกรณ์เครื่องเสียงรถยนต์โทรทัศน์ภายในรถยนต์แอร์เป็นต้นส่วนการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ในรถนั้นไม่ส่งผลให้แบตเตอรี่รถเราเสื่อมได้เพราะโทรศัพท์ใช้กำลังไฟไม่สูงมากในการชาร์จจึงไม่ส่งผลต่อการทำให้แบตเตอรี่รถเสื่อมแต่เพื่อความปลอดภัยหากมีความจำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ให้ใช้สายชาร์จที่ได้มาตรฐานเพื่อให้การจ่ายไฟได้ดีขึ้นไม่ควรใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงหลายๆหัวควรสตาร์ทเครื่องก่อนแล้วค่อยเสียบชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์อย่าเสียบสายชาร์จทิ้งไว้เพราะกระแสไฟฟ้าตอนสตาร์ทเครื่องจะกระชากขึ้นลงอาจทำให้แบตเตอรี่โทรศัพท์เสียหายได้ไอแนะนำให้ใช้ power bank ที่ได้มาตรฐานดีกว่าการต่อชาร์จจากรถยนต์โดยตรงเพราะมีความปลอดภัยกว่าและไม่ทำให้แบตเตอรี่โทรศัพท์ของเราเสื่อมอีกด้วยแต่ข้อควรระวังคือห้ามชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์กับ power bank ทิ้งไว้ในรถขณะตากแดดเพราะอาจทำให้เกิดการระเบิดได้ค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนการเสียชีวิตของชาวมุสลิมเมื่อชาวมุสลิมป่วยหนักบางรายจะรีบจัดการเรื่องทรัพย์สินหรือภาระผูกพันต่างๆแก่ครอบครัวแล้วรำลึกถึงพระเจ้าให้ทรงเมตตาและอภัยโทษแก่ตนโดยกล่าวคำปฏิญาณเป็นภาษาอาหรับมีความว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์อัลเลาะห์เมื่อเสียชีวิตแล้วจะรีบเคลื่อนย้ายศพไปยังสถานที่จัดการศพตามพิธีจากนั้นจะนำร่างไปฝังที่กูบูตหรือกูโบในมัสยิด
9: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะ
2: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดและปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

ราวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้

0: หลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ
3: ่
4: ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: จากประเทศญี่ปุ่น
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
7: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: จากประเทศญี่ปุ่น
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
8: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chingmeradio.com
9: You're listening

่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายรักสยดสยองขนลุกขนพองขวัญผวา

0: ชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: สามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุ

0: ิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

ครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็ม

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังบ้านผีดุ
1: ตกลงจะมาอยู่กับเมียไหมรู้ว่ารังเกียจเมียซะแล้วสนุกสนานจนลืมเมียลืมลูก
2: ราตรีเห็นใจพี่บ้างสิพี่ยังมีญาติพี่น้องมีเพื่อนฝูงรอคอยอยู่โดยไม่รู้เรื่องของเราเลยเรื่องในอดีตพี่ก็เพิ่งมารู้ทั้งที่ไม่เคยรู้มาก่อนจะมีใครบ้างที่รู้และเข้าใจเรื่องของพี่แม้ตัวพี่เองก็ยังไม่รู
1: ้แปลว่าพี่วุฒิจะไม่กลับมาอยู่กับลูกกับเมียเหรอจ๊ะ
2: ให้โอกาสให้เวลาพี่บ้างเวลานี้ใครต่อใครเขาพากันตกอกตกใจมากถ้าปุบปับเกิดพี่เป็นอะไรไปเขาอาจจะจอกเป็นแถวแถวยังญาติพี่น้องทางกรุงเทพอีกครับ
1: พี่วุฒิไม่เข้าใจไม่เห็นใจราตรีเลยที่ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในขวดเล็กๆมาเป็นเวลาช้านานเพื่อรอคอยการกลับมาของพี่รู้ไหมราตรีรอคอยด้วยความอดทนอย่างยิ่งกว่าจะมีโอกาสออกมาสู่โลกภายนอก
2: อย่าต่อว่าต่อขานพี่เลยจ้ะ
1: พี่วุฒิจะไม่รักเมียรักลูกก็ตามใจ
2: ไม่ใช่อย่างนั้นราตรีต้องเข้าใจนะจ๊ะว่าพี่ยังมีภาระผูกพันจะให้ตัดสินใจทันทีทันใดคงลำบาก
1: มีคนรักใหม่ใช่ไหมจ๊ะ
2: มีแต่เพื่อนราตรีก็รู้จักหมดนี่ว่าใครเป็นใคร
1: แล้วพี่วุฒิจะตัดสินใจยังไง
2: ให้เวลาพี่อีกหน่อยย้ายคนอื่นก็ต้องตกอกตกใจอย่างกระทันหันจะทำให้เขาช็อกง่ายๆโดยเฉพาะพวกญาติของพี
1: ่ราตรีจะต้องคอยพี่อีกนานสักเท่าไหร่จ้ะ
2: ไม่นานหรอกจ้ะราตรีจ๋าลองมองดูสิเวลานี้ทั้งบุ๋มทั้งวิกกี้ทั้งป้าแช่มกระวนกระวายกันใหญ่แล้ว
1: ถึงยังไงเขาก็ต้อง

0: จะไม่ไหวแล้วล่ะจ้ะ
1: ป้าหมายความว่ายังไงคะ
2: ก็ว่าจะยากเหรอคะ
0: เออป้าก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะแต
1: ่อะไรคะ
0: แต่เราควรจะเตรียมใจเอาไว้บ้าง
1: โถวุฒิเป็นอะไรไปในเวลาเนี้ยเราคงเสียใจมาก
2: และยังถึงบ้านเขาอีกล่ะ
0: จะทำยังไงได้ล่ะเราพยายามทุกวิถีทางแล้วแต่พวุฒิก็ไม่ดีขึ้น
2: โอ้ยเขากลับมาแล้ว
3: อะไรกันล่ะ
1: วุฒิอาการไม่ดีขึ้นเลยจ้ะเมธ
4: มันไม่ลืมตาขึ้นมาเลยเหรอ
2: ไม่ใช่ไม่ลืมตาอย่างเดียวนะเนื้อตัวร้อนมากพยายามเอาน้ำเช็ดตัวกลับเย็นชืดลงไปจนเดี๋ยวนี้ยังไม่มีความอบอุ่นเลย
5: อ้าวแล้วนี่นวดเฟ้นกันมั่งหรือเปล่าล่ะ
0: นวดจนหมดแรงแล้วแต่ก็ไม่ดีขึ้นมา
5: โอ้โหนวดหนัก
3: ทำไงดีล่ะลุง
4: ถ้าเป็นแบบนี้มันแย่นะลุง
5: ลองอีกทีเถอะหน่อยนะช่วยกันนวดให้มันถั่วตัวเลือดลมมันจะได้เดินสะดวกหน่อยนะผายลมเข้าแล้วอาการมันก็จะดีเองแหละ
3: ผู้หญิงถอยก่อนนะผู้ชายมาช่วยกันหน่อย
4: มาไว้บักหำช่วยกันลุยหน่อย
5: เอาผู้หญิงถอยออกไปก่อนมาห่างๆหน่อย

0: โอ้ยแม่เล่นเอาหมดแรงข้าต้มเลยเว้ย
1: แล้วหัวซื้อจังไดบ้างลุง
0: อ้าวมันก็อุ่นขึ้นแล้วนี่ว่าฮะ
2: แต่ไม่ได้สติเลยลุง
0: ยังอีกเหรอเอาคอยดูกันอีกสักพักนึงสิลองตัวมันอุ่นๆขึ้นอย่างนี้ก็แสดงว่าอะไรอะไรมันต้องดีขึ้นมาบ้างละฮะพอสบายใจได้
3: ขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะจ้าลุงเราใจหายใจคว่ำมาตลอดกลัวว่าจะเป็นอะไรไประหว่างที่ไม่มีใครอยู่เดี๋ยวยุ่งตายเลย
4: แล้วไปทางโน้นมาได้ความอะไรมั่งจ้า
0: ก็ข้าพยายามติดต่อแล้วแต่มันไม่เป็นผลนะ
4: ไม่เป็นผลหมายถึงว่าราตรีปฏิเสธแล้วจ้าลุง
0: ติดต่อไม่ได้อะจี
1: ลุงแน่ใจเหรอว่าลุงทำได
0: ้นี่เอ็งกำลังจะดูถูกว่าข้าไม่มีฝีมือไม่มีน้ำยาใช่ไหมไอ้บักหำ
1: คือหมายความว่าลุงทำถูกวิธีหรือเปล่าร่ำเรียนมาแน่สัตว์บอไม่เป็นหมอผีหรือเปล่าจะสันนะแม่เน
5: า
1: ะ
5: นี่เป็นครั้งแรกนะที่ข้าเริ่มทำมวย
6: ว่าแล้วว่าถูกวะเนาะอีผี
5: โอ้ว่าก็ทำไมไม่อาชีพเป็นหมอผีนี่ว่าแต่ว่าไอ้ที่ข้าทำก็ไม่ได้เรียกร้องข้าทำเพื่อเป็นการสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์ด้วยกันเรียกว่าเอาบุญนะโว้ยรู้ไหมว่าข้าเองนี่มันก็เสี่ยงดีไม่ดีนะตายโหงก่อนใครนะจะบอกให้นะแต่ข้าก็มั่นใจในความบริสุทธิ์ผุดผ่องของตัวเองไม่โกหกไม่หลอกลวงมันไม่ผิดศีลธรรม
6: อ๋อแล้วทีเมาเอาเมาเอาน่ะมันถือศีลธรรมบ่ล่ะ
5: มันเรื่องของข้าเองเฉยๆได้ไหมเรื่องเมาไม่เกี่ยว
6: เมา
5: เองเองฟังดีๆแล้วก็คิดให้ลึกๆคิดลึกหน่อยไอ้บักหำ
6: อ้าวว่าไป
5: พระท่านว่าสุราเมเป็นระยะระยะมัชฌะประมาเขาบอกให้ดื่มเป็นระยะอย่าให้มันติดกันนักเอาพอประมาณเองเข้าใจหรือเปล่า
7: จะเลี้ยงบ้านเลยอยู่เลยลุงตอนนี้เราห่วงวุฒิมากที่สุดนะจะขึ้นไปโรงพยาบาลก็ไม่ได
5: ้นี่อาการอย่างนี้นะหมอเขาไม่รับแล้วเราจะบอกให้เขาตรวจแล้วก็คงจะทำอะไรไม่ได้เพราะ

0: ไม่รู้ว่าจะรักษายังไงแบบไหนสิ
1: ถ้าเป็นอะไรในเวลานี้ตัวแย่แน่เลยทางบ้านคงมาเล่นงานเราแน่
2: เอาอย่างนี้เราแจ้งไปให้เขารู้ก่อน
3: ต้องรีบแจ้งแล้วไม่แจ้งไปเขาเป็นอะไรขึ้นมาก่อนเขาจะโทษพวกเรา
1: เห็นจะต้องเป็นพรุ่งนี้ล่ะ
4: ฮุดเอ้ยไม่รู้จักฟื้นบ้างถูกวะอย่าให้พวกกูบ้ามากกว่านี้เลยจะกลุ้มใจตายอยู่แล้ว
5: ท่านกำลังฟังบ้านผีดุจากคณะเกตทิพย
6: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
7: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
3: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะ

0: ิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนักคิดออกแล้วฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักพริ้วเลยมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
1: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกียรติทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: เราจะวิตกกังวลกับอาการสมมุติมากตั้งแต่ล้มเจ็บไม่มีทีท่าว่าจะหายได้ง่ายๆแต่มันก็เป็นอาการที่ประหลาดอยู่นอกจากการพยายามทุกวิถีทางแล้วไม่หายอาการสุดๆอยู่เดี๋ยวดีเดี๋ยวแย่สับเปลี่ยนกันตลอดเวลาทำเอาพวกเราใจหายไม่อยู่กับเนื้อกับตัวว้าวุ่นสับสนและเป็นทุกข์ก็อย่างทั่วหน้าสุลุงเขียก็ยังคงใจเย็นแต่สิ่งที่แกขาดไปได้ก็คือเราแต่แกก็ไม่ถึงกับขาดสติไม่จะเมาสักแค่ไหนแกก็พยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือสงวนอย่างทุ่มเทคิดไม่เคยทำให้ใครมาก่อน
1: พุทธพุทธพุทธพุทธพุทธลืมตาแล้ว
0: พุทธพุทธ
2: ฮะ

0: พ่ออ
1: ะไรกันเนี่ย
0: เปิดแล้ว
1: เฮฮาอะไรกันน่ะ
2: ก็พวกเราเนี่ยสิห่วงเธอแทบตาย
1: ห่วงฉันน่ะ
2: ก็ใช่น่ะสิรู้ไหมว่าเธอเล่นนอนไม่รู้สึกรู้สาเดี๋ยวตัวร้อนจัดเดี๋ยวตัวเย็นชื้นเหมือนแช่น้ำแข็งทำเอาพวกเราว้าวุ่นหัวใจจะวายตาย
1: เราเหรอเป็นไปได้ถึงขนาดนั้นน่ะ
3: เดี๋ยวจะหาว่าพวกเราโกหกนะถามดูได้ทุกคนเลย
2: เอาล่ะเธอได้สติก็ดีแล้วพวกเราก็สบายใจขึ้น
1: ฉันก็ไม่รู้สึกว่าเป็นอะไรเลยนี่นา
4: เอาละเอาละพักผ่อนให้สบายสบายแล้วเดี๋ยวค่อยกินข้าวต้มอุ่นๆเอาแรงซะหน่อย
1: ฉันไม่รู้สึกหิวเลยอ่ะ
4: เอาเธอหน้าหิวหรือไม่หิวก็ต้องกินเชื่อขาดแล้วดีเอง
1: แล้วกะแล้วไม่ผิดทุกคนกำลังห่วงกังวลวิตกในตัวเรามากราตรีก็พาเที่ยวไปนู่นไปนี่ตลอดเวลานี่ขอเวลาเธอกลับมาก่อนเธอให้เวลาอาทิตย์เดียวเท่านั้นถ้าเราไม่รับปากก็คงไม่ได้กลับมาพูดคุยกับเพื่อนๆทำให้ทุกคนพากันยิ้มออกมาได้เรารู้แล้วเราคงอยู่กับเพื่อนๆได้อีกเล็กน้อยต้องพยายามทำให้ทุกคนสบายใจและเมื่อเราจะไปเราต้องไม่ตกอกตกใจจนเกินไปและญาติของเราทางกรุงเทพก็จะต้องรู้เรื่อง

0: าพี่วุฒินี่ล่ะกินนะจ๊ะนี่ล่ะกินกับไปให้ได้หลายเด้อร่างกายจะได้แข็งแรงหายเจ็บหายไข้สบายดี
1: ค่อยๆก็ได้แกไม่ต้องเร่งฉันหรอกนะเดี๋ยวก็หายใจไม่ทัน
0: ผมอยากให้พี่วุฒิน่ะกินหลายๆกินเยอะๆครับกินมากๆอยู่กันไปยั่งยืนนาน
1: บักคำเอ้ย ไม่มีใครหรอกนะที่จะอยู่คำฟ้าคำดิน
0: โอ้อีหยังกันเนาะยั่งนุ่มยั่งแน่นปลงตกซะแล้วบ่
1: ฉันไม่สบายคราวนี้ฉันรู้ว่าอะไรเป็นอะไรชีวิตมันไม่ได้ยาวไกลเหมือนที่เราฝันๆกันเอาไว้หรอก
0: ถ้าพี่วุฒิคิดได้แบบนี้บวชซะดีป่ะครับ
1: เอาไว้ฉันเป็นปกติก่อนสิแล้วค่อยว่ากันใหม
0: ่โอ้ดีเนาะ
2: ข้าดีใจหลายที่พ่อวุฒินี่ได้กลับมากระชุ่มกระชวยขึ้นกินข้าวกินปลาได้
1: เพราะความช่วยเหลือของลุงกับป้าแช่ม
2: โอ้ยเราก็อยากจะอยู่กันอย่างสงบไปสิไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่ะ
3: วุฒิฉันกับแม่กำลังคิดว่าจะส่งแกเข้าโรงพยาบาลแต่แกดีขึ้นแบบนี้คิดว่าไปโรงพยาบาลกรุงเทพซึ่งจะมีเครื่องมือแพทย์ที่สมบูรณ์กว่า
4: ใช่แกเห็นด้วยไห
1: มไม่ต้องหรอกนะ
4: เฮ้ย
3: พูดเป็นบ้าไปได้บุตรเราต้องการให้แกหายนะให้แกเป็นปกติ
4: แกจะมาจมอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะบุตร
1: ฉันรู้ว่าฉันเป็นอะไรลุงเขียวก็คงรู้ดี
2: ข้าก็รู้ตามแบบพื้นๆว่าไอ้โรคอย่างเอ็งนี่นะมันรักษาทางหมอสมัยใหม่เขาก็ไม่รู้จะรักษากันยังไงข้าเองก็เรียกมันว่าโรคมายา
3: โรคมารยามันเป็นยังไงกันลุง
2: อ้าวเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็สุดมันจับสาเหตุอะไรไม่ได้เลยบางทีมันก็หายเป็นปกติได้เหมือนกัน
1: บางทีก็ไม่หายเลยจริงไหม
2: เออคือ
4: บุญแกจะมานอนซมอย่างนี้ไม่ได้นะเข้าใจไหมโดยเฉพาะทางญาติของแกน่ะถ้าเขารู้ว่าแกมานอนรักษาตัวแบบนี้เขาจะไม่พอใจและพานจะโกรธพวกเราด้วยพวกเราทุกคนมีความเห็นเหมือนกันนะอยากส่งแกเข้าโรงพยาบาลถ้าพอจะไปได้ไกลๆนะก็อยากพาแกไปโรงพยาบาลกรุงเทพจึงน้อยแกก็ใกล้พี่ใกล้น้องของแกมันก็มีกำลังใจมีความอบอุ่นใจ
1: ฉันไม่ไปไหนทั้งนั้น
3: ก็จะมานอนซมอยู่บ้านลุงเขียวว่าฉันได้ยังไง
1: ฉันเป็นคนถิ่นนี้ฉันควรจะฝังตัวเองอยู่ที่นี่จนชั่วนิรันดร์เข้าใจไหมฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นฉันไปไหนไม่ได้ฉันจะอยู่ที่นี่และตายที่นี่

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเทพธิดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

บ้านผีดุวราพันธ์จัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาชนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามบ้านผีดุในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, fresh up.
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
3: ้สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: สีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: Xforceเปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
2: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
1: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
2: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ืมไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชติชาติ

0: วางใจให้เย็นและเป็นธรรม
1: Mass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
2: Your happiness
1: is our happiness
2: is our
1: Mass FM
2: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
3: Forabi
4: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวง
5: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
6: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมา
7: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
8: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
9: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
10: ีโชคพลาซ่า
11: คอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะจะสุขจะสบายจะทุกข์หรือไม่สบายขึ้นอยู่ที่วิธีคิดขึ้นอยู่ที่ใจหากคิดเป็นหากวางตำแหน่งของใจให้เหมาะสมความสุขอยู่ไม่ไกลเมื่อเจ็บป่วยไม่สบายก็พักผ่อนพักกายไว้บนเตียงพักใจไว้ที่นี่นะคะความสุขของคุณความสุขของเราค่ะรายการวิทยุ Mass FM จากใจศรีสุดาชวชาติค่ะ
1: Mass FM

0: คือพรแสวงควรถือหลักความเป็นจริงที่ว่าไม่มีใครเกิดมาเพื่อที่จะเป็นอะไรมีแต่ว่าเมื่อเป็นอะไรแล้วจะทำงานนั้นให้ดีได้อย่างไรคนที่จดจำอะไรได้มากก็อยู่ตรงนี้เองอยู่ที่ความตั้งใจเมื่อมีสิ่งที่ควรสนใจมากระทบประสาทและหูเขาจะดูไม่เพียงแต่เห็นเขาจะฟังไม่เพียงแต่ได้ยิน
1: วันนี้ทำความดีแล้ว
2: ร่วมธรรมร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมธรรมร่วมใจร่วมแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมธรรมร่วมใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
0: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
0: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
0: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
0: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
0: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
0: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่าม
4: ีโชคพลาซ่าขอแนะนำมีโชคคาแคร์ล้างรถให้สะอาดเหมือนใหม่ทุกครั้งที่นี่บริการล้างรถครบวงจรแน่นอนค่ะว่าจะทำให้รถของคุณกลับมาสะอาดเงางามเหมือนใหม่บริการล้างรถด้วยน้ำยาแล้วก็เครื่องมือคุณภาพสูงทีมงานมืออาชีพใส่ใจทุกรายละเอียดเร็วทันใจไม่เสียเวลาราคาคุ้มค่าทุกบริการรับประกันความสะอาดและความพึงพอใจมีโชคคาแคร์ใต้อาคารจอดรถโครงการมีโชคพลาซ่าเปิดทุกวัน8โมงเช้าจนถึง2ทุ่มแต่หากว่าคุณมาค่ำหลัง6โมงสามารถโทรมาจองคิวก่อนนะคะ0818325899มีโชคคาแคร์
3: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
0: ่ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่

0: สำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabee มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperlis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
1: Forabee จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัย

0: สิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ฟอร์บีดูแลสุขภาพที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: นและฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9
2: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
0: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
2: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
0: From passion to creation
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
0: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
0: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
3: Mass FM Your Happiness

เชียงใหม่คุณผู้ฟังคะเฮนรี่วอร์ดบีเชอร์ได้กล่าวว่าในช่วงชีวิตหนึ่งเราควรใช้ชีวิตและทำงานเพื่อที่เมล็ดที่เราหว่านจะเติบโตเป็นดอกไม้ค่ะและดอกไม้ที่เราปลูกจะออกเป็นผลให้แก่คนรุ่นหลังนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าความก้าวหน้าแม้ว่าจะไม่มีใครบอกได้นะคะว่าอะไรคือมุมมองใหม่เว้นเสียแต่ว่าเราเองจะใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการเพื่อที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการเมืองและสังคมในความเป็นจริงแล้วโลกทัศน์ใหม่ๆกำลังขยายตัวไปในทุกๆด้านถ้าเราค้นพบสิ่งที่ท้าทายทุกคนก็จะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมากค่ะเราไม่ยอมเสียอะไรดีๆไปจนกว่าเราจะพบสิ่งที่ดีกว่าเป็นเช่นนี้เรื่อยมาในประวัติศาสตร์มนุษย์เราไม่เคยหยุดนิ่งหรือก้าวถอยหลังเพราะมนุษย์ทุกคนรักความก้าวหน้าค่ะจากตอนหนึ่งของหนังสือคนคิดดีสำนึกดีสำเร็จได้

0: ียสั่งลุยต่อบิ๊กมอเตอร์เซลล์โปรสถานเมืองลดแรงแถมหนักกว่าเดิมฟันธงฮอนด้า PCX ใหม่ลดแรง 99,900 UC3 และ PCX รับฟรีโน้ตบุ๊ก Chrome OS มูลค่า 10,000 กว่าบาท
1: คุ้มจ้ะทั้ง Scoopy และ Wave 140ลดแรง 49,900 คนทับ Honda ทั้งรถไฟฟ้า Giono Plus Leaf 160มา Wave 125และ Super Car 100ค่ะถูกกว่าใคร
0: แถมแหลกทั้งโน้ตบุ๊กตู้เย็นเครื่องซักผ้าเครื่องทำน้ำอุ่นไมโครเวฟการันตีด้วยทีมช่างคุณภาพอันดับ1ของประเทศและยอดขายอันดับ1ของภาคเหนือ
1: ครบเครื่องเรื่องมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไว้จ้ะนิยมพาณิชย์เท่านั้น
0: โปรแรงเกิดต้านงานนิยมพาณิชย์โมบาย Expo iPhone 18 Pro ของพร้อมสต็อกแน่นพร้อมรับประกันอุบัติเหตุ 7,990 บาทคุ้มสุดถึงงบประหยัดเริ่มแค่99บาทใช้เพลินสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง iPad จ่ายเริ่มแค่35บาทต่อวันเท่านั้น
2: Chromebook ดูหนังฟังเพลง AI ช่วยเรียนผ่อน 0% แค่เดือนละ359บาท MacBook Neo แค่วันละ50รับฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ได้ราคาพิเศษเก่าเอามาลดเพิ่มได
3: ้ลดแล้ว
2: ลดอีก
0: ติดโซลาร์เซลล์ก็ทำได
1: ้ถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
0: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
1: จัดเต็มทุกความคุ้ม
0: ต้องที่
1: นิยมพาณิชย์เท่านั้น
4: คุณผู้ฟังคะเพื่อสุขภาพที่ดีวันนี้ที่นิยมพาณิชย์จัดมหกรรมเครื่องทำน้ำอุ่นกับการอาบน้ำเย็นอาจจะทำให้ความดันพุ่งเปลี่ยนมาอาบน้ำอุ่นกันดีกว่าค่ะอาบน้ำอุ่นไม่เพียงได้ความสะอาดแต่ยังช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายสบายบอกเลยว่าฟินค่ะมาเลือกกันนะคะกับมหกรรมเครื่องทำน้ำอุ่นที่นิยมพาณิชย์มีให้เลือกหลากหลายราคาดีเวอร์แม้จะมีฝนหยุดตกไม่ต้องทนกับความอับชื้นเมื่อเปิดแอร์ใช้โหมดดรายเย็นสบายหายใจเต็มปอดซื้อแอร์วันนี้แถมฟรีเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะและเมื่อมีเครื่องเก่ามาแลกได้สูงสุดถึง 3,000 บาทส่วนเครื่องซักผ้า2ถังไซส์ยักษ์ครั้งแรกของโลกขนาด30กิโลราคาไม่ถึงหมื่นนะคะเครื่องเก่าเอามาแลกใหม่ได้ตั้ง 2,000 โปรดีเฉพาะเดือนนี้ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาพร้อมร้านตัวแทนและพนักงานขายตรงพร้อมให้บริการทั้งในเชียงใหม่ลำพูนและแม่ฮ่องสอนค่ะ
5: An education beyond tomorrow
6: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
5: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
6: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
5: 2ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
6: 3ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
5: 4ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
6: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
5: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
7: Mass FM. Your happiness, our happiness.

คุณผู้ฟังคะสงครามไม่เคยให้อะไรเลยนอกจากความเสียหายความย่อยยับการสูญเสียสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกา16กันยายนบอกว่าสำนักงานงบประมาณของสภาคองเกรสสหรัฐหรือ CBO ประเมินว่าการทำสงครามกับอิหร่านตลอด6เดือนที่ผ่านมาทำให้สหรัฐมีค่าใช้จ่ายแล้วราว 1.26 ล้านล้านบาทหรือ 38,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเดือนละ 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 100,000 ล้านบาทCBO รายงานในรายงานว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวประเมินจนถึงวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาและคาดว่าสงครามจะทำให้อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.5% ในช่วง3เดือนแรกของปี2570ขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นยังส่งผลให้คลังอาวุธของกองทัพสหรัฐร่อยหรอขณะที่ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นและอาจกระทบขีดความสามารถของสหรัฐในการรับมือความขัดแย้งอื่น CBO ประเมินว่าค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เกิดจากการใช้ยุทโธปกรณ์อย่างรวดเร็วและอาจต้องใช้เวลาถึง5ปีในการเติมคลังอาวุธกลับสู่ระดับเดิมก่อนหน้านี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐขอจัดสรรงบฉุกเฉินเกิน90,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3ล้านล้านบาทเพื่อจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์เพิ่มเติมอย่างไรก็ตาม CBO เปิดเผยว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐไม่ได้ให้ความร่วมมือกับผู้ตรวจสอบด้านการเงินของสภาคองเกรสในเรื่องนี้รายงานยังเตือนว่าการขาดแคลนอาวุธสำคัญรวมถึงขีปนาวุธสกัดกั้นอาจกระทบความพร้อมทางทหารของสหรัฐหากเกิดความขัดแย้งครั้งใหม่เช่นกรณีจีนกับไต้หวันนอกจากนี้การโจมตีบริเวณช่องแคบฮอร์โมสซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันราว 20% ของโลกก่อนเกิดสงครามยังส่งผลให้ราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้นทั้งที่ตัวเลขของ CBO ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายจากการโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์โมสและการโจมตีฐานทัพสหรัฐในภูมิภาครวมถึงต้นทุนดอกเบี้ยจากการกู้เงินเพื่อทำสงครามซึ่งต้นทุนดอกเบี้ยดังกล่าวอาจทำให้ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นอีกหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเปรียบเทียบกับสงครามในอดีตสงครามอิรักของสหรัฐมีค่าใช้จ่ายราว2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 66.5 ล้านล้านบาทขณะที่สงครามแอฟริกานิสถานตลอด2ทศวรรษมีค่าใช้จ่ายราว 2.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ76.5 ล้านล้านบาท

0: คุณผู้ฟังคะกาดมณีตลาดหน้าเดินตลาดนัดอาหารพร้อมร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดครบร้านที่นี่มีนานาอาหารนะคะทั้งปิ้งนึ่งย่างพร้อมเมนูเด็ดจากทุกภาคราคาประหยัดค่ะภายใต้บรรยากาศยามเย็นที่นั่งรับประทานอาหารอย่างสุขสันต์รอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ่มองเห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดพื้นที่จอดรถสะดวกกว้างขวางค่ะแล้วพบกันที่กาดนัดยามเย็นกาดมณีถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่061-329-5632
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
0: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม
2: ้พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
0: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน053-214-410
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต

0: FM
1: จาก Daily News Online ค่ะผู้เชี่ยวชาญอธิบายนะคะว่าการบริโภคน้ำตาลสูงก่อให้เกิดภาวะผิวหนังหย่อนคล้อยได้ค่ะเนื่องจากคอลลาเจนและอิลาสตินถูกทำลายส่งผลให้ผิวหมองคล้ำและเกิดริ้วรอยหย่อนคล้อยก่อนวัยโดยไม่รู้ตัวค่ะพฤติกรรมการบริโภคน้ำตาลสูงไม่เพียงแต่ส่งผลเสียต่อสุขภาพเช่นเพิ่มความเสี่ยงโรคเบาหวานโรคอ้วนและโรคหัวใจแต่ยังส่งผลกระทบต่อผิวพรรณโดยก่อให้เกิดภาวะที่เรียกว่าชูการ์เซกหรือภาวะผิวหย่อนคล้อยจากน้ำตาลซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาเคมีภายในร่างกายที่เข้าไปเร่งกระบวนการแก่ชราของผิวให้เกิดขึ้นเร็วกว่าปกตินั่นเองค่ะดร.เจนนิเฟอร์โฮแมนแพทย์ผิวหนังจากศูนย์การแพทย์ด้านผิวหนัง US Dermatology Partners อธิบายนะคะว่าภาวะผิวเหี่ยวย่นจากน้ำตาลเกิดจากกระบวนการที่เรียกว่าไกลเคชันซึ่งเกิดขึ้นเมื่อน้ำตาลส่วนเกินในกระแสเลือดเข้าไปจับตัวกับโปรตีนสำคัญอย่างคอลลาเจนและอิลาสตินส่งผลให้โครงสร้างผิวเสียหายจนเกิดริ้วรอยและความหย่อนคล้อยค่ะด้านดร.อเล็กซานดราริชมอนด์แพทย์ผิวหนังและผู้ก่อตั้งคลินิกเฉพาะทางโรคผิวหนังเดิมเฮาส์ได้เสริมนะคะว่ามนุษย์ทุกคนจะต้องเผชิญภาวะไกลเคชันในระดับหนึ่งอยู่แล้วค่ะตามกลไกการแก่ชราตามธรรมชาติเมื่อปฏิกิริยาระหว่างน้ำตาลและโปรตีนก่อให้เกิดสารประกอบที่เรียกว่าสาร AGEs หรือ Advanced Glycation End Productsดร.เคนเนต มาร์กแพทย์ผิวหนังและเวชสำอางชี้ว่าคอลลาเจนเปรียบเสมือนเสาหลักของผิวแต่เมื่อสารเอจก่อตัวขึ้นก็จะทำให้โปรตีนโครงสร้างเหล่านี้แข็งกระด้างกรอบและอ่อนแอลงจนลดความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองผลลัพธ์คือผิวสูญเสียความตึงกระชับเกิดริ้วรอยหมองคล้ำผิวหนาขึ้นหรือมีสีออกเหลืองนอกจากนี้ภาวะไกลเคชันยังอาจส่งผลเสียต่อความยืดหยุ่นของหลอดเลือดจนนำไปสู่ภาวะความดันโลหิตสูงได้อีกด้วยค่ะสาเหตุหลักของการเกิดไกลเคชันมาจากการกินอาหารที่มีน้ำตาลเติมแต่งและคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวสูงซึ่งทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงโดยเฉพาะในผู้ป่วยเบาหวานที่จะสะสมสารเอจได้รวดเร็วกว่าคนทั่วไปค่ะอย่างไรก็ตามนะคะปัจจัยภายนอกอย่างแสงแดดมลภาวะการสูบบุหรี่รวมถึงปัจจัยภายในอย่างพันธุกรรมและการอักเสบเรื้อรังก็มีส่วนร่วมในการทำลายคอลลาเจนและอิลาสตินเช่นกันค่ะเมื่อมองผ่านกล้องจุลทรรศน์จะพบนะคะว่าสารเอจทำให้เส้นใยอิลาสตินเปราะบางและแตกหักจนไม่สามารถพยุงผิวให้มีความยืดหยุ่นได้เหมือนเดิมค่ะแม้จะไม่สามารถหยุดยั้งความแก่ชราได้แต่การปรับพฤติกรรมสามารถช่วยชะลอกระบวนการนี้ได้อย่างมีนัยยะสำคัญได้แก่การลดน้ำตาลและแป้งขัดขาวหันมารับประทานผักผลไม้และโปรตีนที่มีสารต้านอนุมูลอิสระทาครีมกันแดด SPF 30ขึ้นไปทุกวันเลือกใช้สกินแคร์กลุ่มวิตามินซีหรือเรตินอยด์ควบคู่กับการออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอเว้นการสูบบุหรี่และคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ค่ะในส่วนของการรักษาปัจจุบันยังไม่มีวิธีหรือยารักษาที่สามารถย้อนกระบวนการไกลเคชันหรือขจัดสารเอจออกจากคอลลาเจนได้ทั้งหมดนะคะแนวทางหลักจึงเน้นการป้องกันและฟื้นฟูผิวภายนอกเช่นการทำเลเซอร์ผลัดเซลล์ผิวการฉีดฟิลเลอร์หรือโบท็อกซ์หรือแม้จะไม่สามารถล้างสารไกลเคชันออกไปได้แต่ก็จะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่และปรับสภาพผิวให้กลับมาเรียบเนียนดูอ่อนเยาว์ขึ้นได้ค่ะ
2: ฟังค่ะอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ปกครองที่กำลังมองหาโรงเรียนให้บุตรหลานโรงเรียนอนุบาลวารีเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเนอร์เซอรี่จนถึงระดับอนุบาลชั้นปีที่3วารีเชียงใหม่ใส่ใจการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะรอบด้านทั้งความรู้จินตนาการและความสุขในทุกๆวันสามารถติดตามเพจหรือติดต่อสอบถามทาง inbox วารีเชียงใหม่ School การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 0531402324วารีเชียงใหม่ค่ะ
3: ถูกจริง
4: ประทับใจ
3: ไปจันฟ้า
0: จมฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจมฟ้า
0: แจมฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำ

0: ของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
0: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
1: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_ig
2: Forabee
1: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
3: คุณผู้ฟังคะขอแนะนำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ Forabee ขอแนะนำไอเทมบำรุงผิวมือให้เนียนนุ่มชุ่มชื้นด้วย Honey Peach Hand Cream นับเป็นแฮนด์ครีมสูตรใหม่ผสมผสานประโยชน์จากน้ำผึ้งแท้และลูกพีชช่วยให้ผิวมือสุขภาพดีน่าสัมผัสหอมกลิ่นพีชเนื้อบางเบาไม่เหนียวเหนอะหนะไม่แพงด้วยนะคะด้วยปริมาณ45มิลลิลิตรราคาเพียง90บาทขอแนะนำค่ะ Honey Peach Hand Cream สุขภาพดีเริ่มต้นที่ Forabee ค่ะ
1: Forabee ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้งขอบคุณนะคะ
3: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศรีสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อน

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมตอนกลางของประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม69ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: ุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวโกลบอลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: เรื่องสุขภาพหลายเรื่องไม่ต้องค้นจากเอกสารหลายใบอีกต่อไป Lana Hospital Application ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลสุขภาพจากการรับบริการที่โรงพยาบาล Lana ได้สะดวกขึ้นทั้งข้อมูลการนัดหมายประวัติรายการยาประวัติวัคซีนผลตรวจสุขภาพและตารางการออกตรวจของแพทย์พร้อมฟังก์ชันดูจำนวนคิวก่อนพบแพทย์และลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าสำหรับผู้ป่วยที่มีนัดหมายอยากใช้งานแอปเพิ่มเพื่อน LINE @lana hospital ได้เลย lana hospital application ข้อมูลสุขภาพของคุณสะดวกใกล้ตัวในแอปเดียว
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: 10 20 30 4010 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
8: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
9: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
8: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
10: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
11: You're listening.

ใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

Station Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002

0: Refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: ไปหาหมอมั้ยคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719

ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ053-242-002

ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะโลกร้อนทำวงจรน้ำเปลี่ยนแม่น้ำทั่วโลกส่งสัญญาณผิดปกติฝนเพิ่มแต่ปริมาณน้ำไหลกลับลดลงนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเพนสเตทประเทศสหรัฐวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณน้ำฝนและการไหลของน้ำในแม่น้ำมากกว่า 10,000 สายทั่วโลกในช่วงปี2494ถึง2563เพื่อศึกษาว่าการเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝนส่งผลต่อปริมาณน้ำในแม่น้ำอย่างไรผลการศึกษาพบว่าเกือบ1ใน3ของแม่น้ำทั้งหมดแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำไหลไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของฝนและหิมะที่ตกลงมากล่าวคือแม้บางพื้นที่จะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นแต่ปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำกลับไม่ได้เพิ่มขึ้นตามที่น่ากังวลคือแม่น้ำมากกว่า 10% ได้รับปริมาณน้ำฝนมากกว่าเมื่อประมาณ50ปีก่อนแต่กลับมีอัตราการไหลของน้ำลดลงโดยความไม่สอดคล้องดังกล่าวพบได้บ่อยขึ้นในพื้นที่ที่กำลังเผชิญฝนตกหนักหรือฝนตกสุดขั้วถี่ขึ้นรวมถึงพื้นที่ที่มีอัตราการระเหยของน้ำสูงนักวิจัยระบุว่าภาวะโลกร้อนกำลังทำให้วัฏจักรน้ำของโลกมีความรุนแรงและแปรปรวนมากขึ้นโดยพื้นที่ที่มีความชื้นอยู่แล้วมีแนวโน้มได้รับน้ำมากขึ้นขณะที่พื้นที่แห้งแล้งกลับมีแนวโน้มแห้งแล้งยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามปริมาณฝนที่ตกลงนาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถใช้คาดการปริมาณน้ำในแม่น้ำได้อย่างแม่นยำนักวิจัยระบุว่าผลการศึกษาตอกย้ำความจำเป็นในการติดตามทั้งปริมาณน้ำฝนและอัตราการไหลของแม่น้ำควบคู่กันไม่ควรประเมินแนวโน้มทรัพยากรน้ำในอนาคตจากข้อมูลฝนเพียงอย่างเดียวเพราะแม้ฝนจะเพิ่มขึ้นแต่ปริมาณน้ำที่เข้าสู่แม่น้ำอาจลดลงได้ในบางพื้นที่การทำความเข้าใจปัจจัยที่ควบคุมการไหลของแม่น้ำจึงมีความสำคัญมากขึ้นเพื่อช่วยประเมินความพร้อมของทรัพยากรน้ำและวางแผนรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในอนาคตจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: รอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
3: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ืมไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
10: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
9: ่
10: ะ
9: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening.

ใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

ั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

0: Refresh, refill the music.
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเวียดนามขยายเวลาหั่นภาษีเชื้อเพลิงถึงสิ้นปีทางการเวียดนามขยายเวลามาตรการลดภาษีนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงต่อไปจนถึงสิ้นปีนี้หลังจากเริ่มใช้มาตรการดังกล่าวมาต้นปีเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดในประเทศท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับปริมาณน้ำมันหลังเกิดสงครามในตะวันออกกลางรัฐบาลระบุในแถลงการว่าการขยายเวลามาตรการดังกล่าวจะช่วยสร้างความมั่นคงทางพลังงานรักษาเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจควบคุมอัตราเงินเฟ้อและสนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจพร้อมช่วยให้บริษัทต่างๆสามารถกระจายแหล่งนำเข้าเชื้อเพลิงและลดการพึ่งพาซัพพลายเออร์รายเดิมลงมติดังกล่าวลงนามเมื่อวันที่30กันยายนโดยขยายเวลามาตรการลดภาษีนำเข้าสำหรับน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลน้ำมันเตาน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานและวัตถุดิบหลักสำหรับการกลั่นออกไปจนถึงวันที่31ธันวาคมปีนี้การปรับลดภาษีนำเข้าดังกล่าวรวมถึงการปรับลดอัตราภาษีอากรขาเข้าสำหรับน้ำมันเบนซินจากร้อยละ10เหลือร้อยละ0ส่วนภาษีสำหรับน้ำมันดีเซลน้ำมันเตาน้ำมันก๊าซและน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยังคงอยู่ที่ร้อยละ0จากเดิมที่ร้อยละ7นอกจากนี้ยังมีการลดภาษีสำหรับวัตถุดิบด้านปิโตรเคมีหลายรายการลงเหลือร้อยละ0ด้วยขณะเดียวกันอัตราภาษีสำหรับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนน้ำมันเบนซินและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจะยังคงอยู่ที่ระดับร้อยละ0ต่อไปจนถึงสิ้นปี2026รัฐบาลเวียดนามประกาศใช้มาตรการเหล่านี้ครั้งแรกในเดือนมีนาคมหลังสงครามสหรัฐอิหร่านปะทุและขยายเวลามาแล้วหลายครั้งนับตั้งแต่นั้นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: เครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันปะตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: กำลังรอพบแพทย์แต่ไม่รู้ว่าเหลืออีกกี่คิวใช่ไหมครับหลังลงทะเบียนและผ่านจุดคัดกรองที่โรงพยาบาลแล้วสามารถตรวจสอบจำนวนคิวก่อนพบแพทย์ผ่าน Lana Hospital Application ได้ช่วยให้คุณติดตามจำนวนคิวและวางแผนเวลาระหว่างรอได้สะดวกยิ่งขึ้นดาวน์โหลดแอปได้ที่ LINE Official @LanaHospital Lana Hospital Application รู้ข้อมูลคิวจัดการเวลารอได้สะดวกขึ้น
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
6: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาน
4: ึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
9: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
8: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
9: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
10: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
11: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
5: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
4: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccine จองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่สตูดิโอลิมิเต็ด

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะทะเลเกาะล้านเปลี่ยนสีเหตุแพลงต้อนบลูมทะเลเกาะล้านจังหวัดชลบุรีเปลี่ยนเป็นสีเขียวอย่างเห็นได้ชัดพร้อมมีกลิ่นคล้ายหญ้าหลังเกิดปรากฏการณ์แพลงต้อนบลูมหรือการเพิ่มจำนวนของแพลงต้อนอย่างรวดเร็วส่งผลให้นักท่องเที่ยวบางส่วนไม่กล้าลงเล่นน้ำขณะที่นักวิจัยเร่งเก็บตัวอย่างน้ำตรวจคุณภาพและติดตามผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลขณะที่บางจุดยังคงมีสภาพน้ำตามปกติความเข้มของสีแตกต่างกันไปตามกระแสน้ำและความหนาแน่นของแพลงต้อนการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าสีเขียวที่เห็นเกิดจากแพลงต้อนชนิดน็อกทิลูก้าซึ่งสามารถเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วเมื่อมีสารอาหารในน้ำทะเลมากขึ้นโดยทีมวิจัยได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำตรวจวัดคุณภาพน้ำและนำกลับไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการเพื่อระบุชนิดของแพลงต้อนและประเมินสถานการณ์อย่างละเอียดโดยทั่วไปแพลงต้อนบลูมอาจเกิดขึ้นประมาณ 2-3 วันแต่เมื่อแพลงต้อนตายและย่อยสลายจะใช้ออกซิเจนในน้ำจำนวนมากทำให้ระดับออกซิเจนลดต่ำลงและอาจนำไปสู่เขตน้ำขาดออกซิเจนหรือเดดโซนซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลโดยเฉพาะสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นทะเลและไม่สามารถเคลื่อนย้ายหนีได้ผลกระทบยังสะเทือนถึงภาคการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวบางส่วนหลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำและย้ายไปยังบริเวณที่น้ำทะเลยังเป็นปกติเนื่องจากกังวลเรื่องการระคายเคืองผิวหนังสิ่งที่น่ากังวลจึงไม่ใช่เพียงสีเขียวที่เห็นบนผิวน้ำแต่คือผลกระทบที่อาจสะสมอยู่ใต้ทะเลหากพื้นที่น้ำขาดออกซิเจนขยายตัวอาจกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศทางทะเลในระยะยาวซึ่งความเสียหายบางส่วนอาจยังไม่สามารถมองเห็นได้ในทันทีจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบรถ

0: ครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
5: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
11: ว้าว
10: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Beautiful Sound

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษผ่อนสบายส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษผ่อนสบายส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
3: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงนะคะเพลงเพราะฟังสบายถ้าเป็นวันเสาร์อย่างนี้เราก็จะมีเพลงในยุคซิกซี่เพลงโอดีสให้คุณได้ฟังกันค่ะสุขสันต์วันเสาร์ทุกท่านเลยนะคะจิมมี่แครนตันเริ่มทักทายคุณด้วยเพลง Venus in Blue Jeans นะคะแล้วก็ตามด้วย Sunny ของ Bobby Herbนะคะซึ่งถือว่าเป็นเพลงที่เหมาะกับบรรยากาศวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะก็หวังว่าคงจะมีความสุขกันถึงฝนจะตกแต่ก็บางทีก็มีแดดสลับออกมาสลับกันไปนะคะก็ทำให้เรารู้สึกซันนี่ได้เหมือนกันเหมือนกับได้เห็นคนที่เราชื่นชอบนะคะเห็นรอยยิ้มเห็นความสุขนะคะจะเป็นลูกสาวตัวน้อยหรือจะเป็นคนอื่นๆเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันสนานเราก็จะรู้สึกเหมือนซันนี่เหมือนเพลงที่เพิ่งจบลงไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้ฝนตกหลายๆที่หลายๆแห่งจะเกิดมีน้ำท่วมขังตามแหล่งตามแอ่งต่างๆนะคะซึ่งถือว่าเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายค่ะหลีกเลี่ยงการถูกยุงกัดนะคะแล้วก็บ้านใครที่ยังไม่ได้ติดมุ้งลวดประตูหน้าต่างหรือซ่อมแซมให้ดีให้เรียบร้อยนะคะหลังล้ำรถแล้วก็รีบกำจัดแหล่งน้ำขังจะได้ไม่เกิดยุงนะคะแล้วก็มากัดเราแล้วก็ที่ดีที่สุดก็คืออย่าอยู่ในที่ที่มียุงเยอะอย่าให้ยุงกัดบ่อยๆซึ่งไม่ดีนะคะจะเป็นยุงลายหรือยุงธรรมดาทั่วไปก็แล้วแต่จะได้ปลอดภัยจากโรคต่างๆที่มากับยุงนะคะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย 92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวรรค์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
4: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือน พบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษพรสวัสดิ์ส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: กูสอง Good Memory วันนี้เป็นเพลงที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงต้นฉบับที่ร้องแล้วก็โด่งดังมากๆนะคะก็คืออาร์มาติโนเป็นผู้ร้องหลังจากนั้นก็มีเอ็งเจเบิร์ตทัมเปดิงนำไปร้องแล้วก็มีคนอื่นๆอีกหลายคนร้องนะคะวันนี้จะให้คุณได้ฟัง Spanish Eyes นะคะตา Spanish Eyes ก็คิดว่าเป็นดวงตาที่มีเสน่ห์มีประกายแล้วก็มีพลังนะคะทำให้คนฝันถึงหรือคิดถึงดวงตาดวงนั้นอยู่นั่นแหละนะคะก็เลยเรียกกันว่าเป็น Spanish Eyes นะคะสีน้ำตาลสีฟ้าอะไรก็แล้วแต่นะคะฟังเพลง Spanish Eyes วันนี้โดย Al Martino ซึ่งเป็นเจ้าของเพลงดวงตาโรแมนติกนะคะคู่นั้นแล้วก็ได้รับความนิยมไม่น้อยทีเดียวค่ะสำหรับเพลงนี้กูสอง Good Memory วันนี้ค่ะ

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz

0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
1: เริ่มแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026ค่ะตลอดเดือนตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาใครอยากจะเปลี่ยนมือถืออัปเกรดแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์เชิญแวะมาชมเพราะว่ารวมรุ่นใหม่จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมโปรโมชั่นจัดเต็มค่ะที่สำคัญซื้อเครื่องใหม่ไม่ต้องจ่ายหนักในครั้งเดียวมีสิทธิ์ผ่อนได้ 0% นานสูงสุด48เดือนและดาวต่ำ0บาทเลยค่ะความที่เรามีเงื่อนไขที่กำหนดที่ให้ไว้นั้นก็ยังคงมีอยู่และไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์พบกับ Flash Sale นาทีทองเวลา5รอบทีเดียวค่ะมือถือราคาสุดพิเศษและยังมีบางรายการราคาลดต่ำกว่าต้นทุนพร้อมกับมีจำนวนจำกัดในแต่ละรอบนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นกิจกรรมพิเศษตลอดทั้งงานซื้อมือถือและสินค้าไอทีที่สยามทีวีคุ้มจริงๆค่ะไม่ได้จบแค่ตอนซื้อนะคะเพราะว่ายังมีเวิร์กช็อปสอนการใช้งานให้ด้วยค่ะฟรีเลยนะคะเรียนรู้ฟีเจอร์นะคะเทคนิคการใช้งานและ AI ใช้เครื่องมือใหม่อย่างเต็มประสิทธิภาพซื้อคุ้มใช้คุ้มที่สยามทีวีมาพบกันที่สยามทีวีทุกสาขานะคะซื้อคุ้มใช้เป็นใช้คุ้มที่สยามทีวี 1-3 ตุลาคมนี้เท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังคะโตโยต้าเชียงใหม่ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่โชว์รูมของเราและศูนย์บริการของโตโยต้านะคะโชว์รูมของเราชมรถรุ่นใหม่ๆทดลองขับนะคะพร้อมทั้งรับโปรโมชั่นที่ดีที่สุดจากเราโตโยต้าเชียงใหม่ทุกสาขาค่ะที่ทำการของบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่ถนนมหิดลนะคะจัดเต็มหรือดอกเบี้ย 0% ทั้งเงินดาวและพร้อมประกันภัยชั้น1มอบให้กับคุณๆค่ะส่วนลดเงินดาวแล้วก็แวะชมรับโปรโมชั่นที่สาขาของเราต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่โตโยต้าเชียงใหม่ลำพูน3แยกเหมืองง่าลำพูนโตโยต้าเชียงใหม่ที่สันป่าตองโตโยต้าเชียงใหม่ที่จอมทองและโตโยต้าเชียงใหม่ที่ฝางค่ะรวมทั้งที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่053-202-009และสาขาเชียงใหม่อีกแห่งหนึ่งก็คือสี่แยกถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สี่แยกปอยหลวงเดิมเชียงใหม่ค่ะพร้อมบริการคุณๆทุกวันเลยนะคะแวะชมและทดลองขับรถรุ่นใหม่ๆกับโตโยต้าเชียงใหม่ได้ทุกสาขาค่ะโทรจองสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นดีๆในช่วงนี้ที่053-202-009ค่ะ
2: เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษผ่อนสบายส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026 1-31 ตุลาคม2569ที่สยามทีวีทุกสาขาตุลาคมนี้ของจริงกำลังมา
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่
2: พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่ตุลาคมนี้มหกรรมมือถือไอทีและคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026รวมทับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลพิเศษจัดเต็มตลอดทั้งเดือนพบกับสินค้าแฟลชเซลราคาพิเศษโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่ราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิทธิพิเศษผ่อนสบายส่วนลดเพิ่มของรางวัลและกิจกรรมอีกมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์การใช้งานให้คุ้มยิ่งกว่าเดิมกับคอร์สอบรมมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กเรียนรู้ฟีเจอร์เทคนิคและการใช้งาน AI แบบจัดเต็มตลอดทั้งเดือนลงทะเบียนเข้าร่วมคอร์สอบรมได้ที่ www.siamtv.comและเตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ใหญ่ทุกสุดสัปดาห์รอคุณอยู่ในงานสยามทีวีโม

0: ารดร.นายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้จะพูดถึงหัวข้อหาความสุขอย่างเรียบง่ายบ่อยๆทดลองปลูกดอกไม้ไว้ดูเล่นบ้างสิหรือปลูกไม้ผลไว้กินไว้แจกคนใกล้ชิดก็ได้วิ่งออกกำลังกายเบาๆดูบ้างไม่ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่รักษาสถานะความสุขไว้ให้ได้เสมอคุณจะเกิดความสงบสุขซึ่งจะอยู่ได้นานคนอยู่ใกล้ๆก็ชอบและมีความสุขไปด้วยลองคิดเสมอว่าชีวิตนี้สั้นนักจงสนุกกับมันเถิดอย่างที่ฝรั่งเขาบอกไว้ว่า life is short live it up หรือจะลองนึกถึงเพลงนี้นะคะสุขกันเถอะเราเศร้าไปทำไมก็ได้เราจะสุขตามความคิดและจินตนาการได้มากขึ้นค่ะ
1: 3 2 1 trip triple track 3 in 1 3เพลงเพราะใน1เดียว triple track 3 in 1 3เพลงเพราะใน1เดียว
0: ฟัง3เพลงเพราะใน1เดียววันนี้เริ่มต้นที่เสียงร้องของ Marilyn Manson กับ Twiggy นะคะร้องด้วยกันด้วยเพลงที่เราคุ้นเคยรู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือเพลง I Only Want to Be With You นะคะเพลงที่2เป็นเพลง I Wish You Love เวอร์ชันของ Nancy Wilson ทำได้ดีมากๆเลยลองฟังดูนะคะเพลงที่3เป็นเพลงของ Ray Charles นำเพลง Unchained My Heart มาร้องแล้วก็ทำได้ดีไม่น้อยเหมือนกันค่ะสำหรับเพลง Unchained My Heart ของ Ray Charles ค่ะนั่นก็คือ Triple Track 3 in 1สำหรับวันนี้ค่ะ

ุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาของ Beautiful Sound มาถึงช่วงส่งท้ายกันแล้วล่ะค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการนะคะทุกวันเสาร์จะมีเพลงในยุคซิกซี่เพลง Oldies แบบนี้ให้ได้ฟังกันค่ะชื่นชอบเพลงยุคนี้ฟังกันได้เป็นเพื่อนกันได้ทุกวันเสาร์ค่ะโค้ดดีๆปิดท้ายรายการค่ะผู้ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงมักจะไม่ค่อยรู้สึกว่าตัวเองมีความสำคัญแต่เป็นผู้ที่ทำให้คนอื่นรู้สึกมีความสำคัญบิวตี้ฟูลสาววันนี้ขอให้คุณมีความสุขนะคะในวันพักผ่อนสุดสัปดาห์ทุกท่านเลยค่ะกลับมาฟังเพลงด้วยกันใหม่เที่ยงวันจันทร์ 92.0 บิวตี้ฟูลสาวกันทิตาสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะอคส.เชื่อมสวนสู่โรงงานเดินหน้าสร้างตลาดมะพร้าวน้ำหอมไทยจับมือ3วิสาหกิจชุมชน2โรงงานแปรรูปเชื่อมเกษตรกรสู่ตลาดอย่างเป็นรูปธรรมองค์การคลังสินค้าอคส.เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายด้านการตลาดสินค้าเกษตรอย่างต่อเนื่องโดยเรือโทวีรชัยโกษาแสงรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้าลงนามสัญญาซื้อขายมะพร้าวน้ำหอมร่วมกับ3วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายและ2โรงงานแปรรูปได้แก่โรงงานโอฬารและโรงงานผู้ไหลมุ่งสร้างช่องทางการตลาดที่ชัดเจนเชื่อมโยงผลผลิตจากเกษตรกรเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้อย่างมั่นคงให้แก่เกษตรกรไทยการดำเนินงานครั้งนี้สืบเนื่องจากการประชุมหารือติดตามสถานการณ์มะพร้าวน้ำหอมและแนวทางการจัดตั้งลงชุมชนณสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้วจำกัดจังหวัดสมุทรสาครซึ่งมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาครตลอดจนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกันหารือแนวทางบริหารจัดการผลผลิตและการสร้างตลาดรองรับมะพร้าวน้ำหอมของเกษตรกรการลงนามสัญญาซื้อขายในครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากการลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU เพื่อสร้างเครือข่ายมะพร้าวน้ำหอมไทยโดยเป็นความร่วมมือระหว่างอกส.ในฐานะหน่วยงานภาครัฐเกษตรกรต้นน้ำผ่านวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการภาคเอกชนปลายน้ำเพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานมะพร้าวน้ำหอมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเชื่อมโยงผลผลิตมะพร้าวน้ำหอมจากเกษตรกรเข้าสู่กระบวนการรับซื้อและแปรรูปของโรงงานโอฬารและโรงงานฟู่ไหลซึ่งมีศักยภาพในการรองรับผลผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรช่วยให้เกษตรกรมีช่องทางการตลาดที่ชัดเจนมากขึ้นพร้อมสนับสนุนการบริหารจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดตลอดจนเพิ่มโอกาสในการเชื่อมโยงสินค้าเข้าสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin X Plus.
4: Allinamin X Plus.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: Allinamin X Plus
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: Allinamin X Plus.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: Allinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: คุ้มเลือกง่ายจดครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: จำไม่ได้ว่าคุณหมอนัดวันไหนหรือหาใบนัดไม่เจอใช่ไหมครับเปิดลานา Hospital Application เพื่อตรวจสอบข้อมูลนัดหมายของคุณทั้งชื่อแพทย์แผนกวันที่และเวลานัดได้สะดวกยิ่งขึ้นไม่ต้องคอยค้นหาใบนัดเพราะข้อมูลสำคัญสามารถเปิดดูผ่านโทรศัพท์มือถือได้เมื่อต้องการอยากใช้แอปเพิ่มเพื่อน LINE Official @lana hospital lana hospital application ไม่ต้องกลัวลืมนัดเพราะข้อมูลนัดหมายอยู่ใกล้ตัวคุณ
6: X-Force เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
7: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
6: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
7: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
8: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
9: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
8: ่
9: ะ
8: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
12: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
13: You're listening

ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

ยเรดิโอเฟรชชั่นอัพสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002

0: Station Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธ
2: อไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
5: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
4: จากประเทศญี่ปุ่น
5: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
5: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
5: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
4: จากประเทศญี่ปุ่น
5: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
7: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
8: Refresh Refill the Music

ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063 525 1719

ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมการค้าต่างประเทศจะแสดงสินค้าเข้าไทยในงานไชน่าอาเซียนเอ็กโป CA Expo ครั้งที่23ณเมืองหนานหนิงเขตปกครองตนเองกวางซี่จ้วงสาธารณรัฐประชาชนจีนนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมได้จัดคณะผู้แทนเดินทางไปจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เข้าไทยในงานไชน่าอาเซียนเอ็กโป CA Expo ครั้งที่23โดยงานดังกล่าวเป็นงานแสดงสินค้าและบริการที่สำคัญของภูมิภาคจีนอาเซียนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและได้รับการสนับสนุนจากผู้นำระดับสูงของจีนโดยในปีนี้รองนายกรัฐมนตรีแห่งสภาแห่งรัฐจีนนายติงเซียเซียงเป็นประธานในพิธีเปิดงานและกล่าวปาฐกถาซึ่งสะท้อนถึงความสำคัญของงานในฐานะเวทีส่งเสริมการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับอาเซียนขณะที่กรมการค้าต่างประเทศเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวไทยและสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานของข้าวไทยแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการในตลาดจีนสำหรับการเข้าร่วมงาน CA Expo ในปีนี้กรมได้ร่วมจัดกิจกรรมใน Thailand Pavilion ของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณเมืองหนานหนิงกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศโดยได้รับเกียรติจากรองปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดคูหา Thailand Pavilion พร้อมให้เกียรติสาธิตการปรุงอาหารไทยเมนูผัดกะเพราทะเลซึ่งเป็นอาหารไทยที่กำลังได้รับความนิยมในจีนให้สื่อมวลชนและผู้ที่สนใจเยี่ยมชมคูหาได้ทานคู่กับข้าวหอมมะลิไทยนอกจากนี้กรมยังได้นำตัวอย่างข้าวไทยไปจัดแสดงได้แก่ข้าวหอมมะลิไทยข้าวขาวข้าวเหนียวข้าวหอมไทยและข้าวคุณลักษณะพิเศษได้แก่ข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวหอมนิลและข้าวสังหยดเพื่อสะท้อนความหลากหลายคุณสมบัติทางโภชนาการรวมทั้งคุณภาพและมาตรฐานของข้าวไทยพร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับข้าวไทยและการเลือกซื้อข้าวหอมมะลิไทยได้รับความสนใจอย่างล้นหลามมีผู้เข้าชมแวะเวียนเข้าคูหาอย่างต่อเนื่องและหนาแน่นตลอดการจัดงานประมาณกว่า 3,000 คนซึ่งต่างชื่นชมและชื่นชอบข้าวไทยว่ามีรสชาติอร่อยนุ่มหอมรวมทั้งมีคุณภาพและมาตรฐานโดยสนใจที่จะซื้อข้าวไทยโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิไทยและข้าวเหนียวไทยเพื่อนำไปหุงทานที่บ้านกับครอบครัวหรือมอบเป็นของขวัญในโอกาสสำคัญของจีนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: ของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวโกลบอลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ
5: ่
6: ะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ืมไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
11: ว้าว
10: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: You're listening.

ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

0: Refresh, refill the music.
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อ่ะ
2: ไปหาหมอเธออ
3: ืมไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719

0: ของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92
2: Refresh Refill the Music

ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 55

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไทยสปป.ลาวร่วมมือปราบปรามยาเสพติดการหลอกลวงออนไลน์ปัญหาหมอกควันข้ามแดนผลักดันเป้าหมายการค้านายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าเยี่ยมคารวะนายสอนไซศรีพันดรนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่หอประชุมแห่งชาติเวียงจันทน์ทั้งสองฝ่ายยินดีกับความสัมพันธ์ทวิภาคีที่แน่นแฟ้นการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงและการส่งเสริมความมั่นคงและการพัฒนาร่วมกันระหว่างประเทศเพื่อนบ้านโดยจะเพิ่มความร่วมมือเพื่อปราบปรามยาเสพติดและขบวนการหลอกลวงออนไลน์แก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนผลักดันเป้าหมายการค้า 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ 370,000 ล้านบาทภายในปี 2570การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนความมั่นคงทางพลังงานและการเชื่อมโยงคมนาคมขนส่งทางรถรถไฟและกฎระเบียบรวมถึงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและการท่องเที่ยวนอกจากนี้นายสีหศักดิ์ยังได้เยี่ยมชมเขตโลจิสติกนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจะพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษและศูนย์กระจายสินค้าสำคัญของสปป.ลาวบริเวณสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1หนองคายเวียงจันทน์เพื่อหารือแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งระหว่างไทยสปป.ลาวที่จะเป็นแกนกลางของการเชื่อมโยงของภูมิภาคจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: ง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ผลตรวจสุขภาพครั้งก่อนอยู่ที่ไหนค่าน้ำตาลหรือไขมันเท่าไหร่ก็จำไม่ได้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะทั้งผลตรวจสุขภาพประวัติการรักษารายการยาที่ได้รับข้อมูลการแพ้ยาประวัติวัคซีนและคำแนะนำทางการแพทย์คุณสามารถเปิดดูข้อมูลสุขภาพของคุณจากการรับบริการที่โรงพยาบาลลานาได้ง่ายๆผ่านลานา Hospital Application ที่ช่วยให้คุณติดตามข้อมูลย้อนหลังได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องค้นหาเอกสารทุกครั้งดาวน์โหลดแอปผ่าน LINE Official @lanahospital
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
11: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening

Station Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053 202 009

0: เลือกง่ายจบครบในที่เดียวโกลบอลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
3: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
3: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
3: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
3: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
4: Refresh Refill the music

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063 525 1719

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะประชาชนให้ความสนใจแลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบรรยากาศการแลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงเป็นไปอย่างคึกคักซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่สะสมธนบัตรที่ระลึกอยู่แล้วสำหรับการแลกธนบัตรที่ระลึกในครั้งนี้แลกได้ตามราคามูลค่าหน้าธนบัตรหากแลกที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะแลกได้ท่านละ20ฉบับต่อชนิดราคาแต่หากแลกที่ธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสินจะจำกัดจำนวนและมีไม่ครบทุกชนิดธนบัตรซึ่งส่วนใหญ่จะแลกหมดตั้งแต่1ชั่วโมงแรกผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วน1213หรือจุดบริการธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสินจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: เลือกง่ายจบครบในที่เดียวโกลบอลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ่ะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ืมไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.-23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: 10-20-30-40 10-20-30-40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
10: ้แล้วจะให้ช่วยจ่าย
9: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
12: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
13: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชติชาติ

0: ประสบการณ์จากวันเก่าทำให้เราก้าวสู่วิถีชีวิตปกติใหม
1: ่ด้วยบทเรียนที่มีค่าที่สอนเราว่า

0: างใจให้เย็นและเป็นธรรม
1: Mass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
2: Your happiness
1: is our happiness
2: is our happiness.
1: Mass FM
2: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
3: Forabee
4: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
5: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
6: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
7: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
8: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
9: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่าย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะ Mass FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศิสุดาชวชาติค่ะช่วงนี้เข้าสู่ปลายฤดูฝนนะคะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็จะทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองในระยะแรกซึ่งตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนระหว่าง 4-7 ตุลาคมนี้โดยเฉพาะวันที่5และ6ตุลาคมนะคะบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกทม.ปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงส่วนวันที่7ตุลาคมค่ะจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆจะมีฝนลดลงค่ะในขณะที่กลับไปดูประกาศฉบับที่1ผลกระทบกับจังหวัดเชียงใหม่คาดหมายว่าจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะทางภาคเหนือ5ตุลาคมมีเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านและอุตรดิตถ์รวมทั้งสุโขทัยแพร่ด้วยนะคะส่วนวันที่6ค่ะจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเพิ่มจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยนะคะเชียงใหม่ยังคงรับผลกระทบเชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรส่วนวันที่7ตุลาคมจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะภาคเหนือยังอยู่ที่เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำพูนตากและกำแพงเพชรค่ะดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังด้วยความปรารถนาดีและห่วงใยยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณภัทรธรรมนัสชัยมินค่ะเป็นเพื่อนกันด้วยทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM

0: เฟือเหลือใช้เมื่อมนุษย์ไม่จำเป็นต้องครอบครองทุกอย่างที่มองเห็นสิ่งที่มีอยู่ก็เริ่มมากพอข้าวหนึ่งจานบ้านหนึ่งหลังคนที่เรารักไม่กี่คนร่างกายที่ยังหายใจเช้าวันใหม่ที่ยังมาถึงสิ่งธรรมดาซึ่งครั้งหนึ่งเราเคยมองข้ามกลับกลายเป็นความมั่งคั่งอย่างประหลาดเราไม่ได้มีมากขึ้นแต่ความรู้สึกว่าขาดค่อยๆน้อยลงและในวันที่ความขาดหายไปจากใจสิ่งที่มีอยู่ก็กลายเป็นเหลือเฟือเพราะพอจึงมั่งคั่งสมบูรณ์ความมั่งคั่งที่ลึกที่สุดอาจไม่ได้วัดด้วยจำนวนของสิ่งที่เรามีแต่วัดด้วยจำนวนของสิ่งที่เราไม่จำเป็นต้องมีอีกต่อไปคนหนึ่งอาจมีทรัพย์สินมากมายแต่ยังรู้สึกว่าชีวิตไม่พอขณะที่อีกคนหนึ่งมีเพียงเท่าที่จำเป็นแต่ตื่นขึ้นมาด้วยหัวใจที่รู้สึกว่าวันนี้มีครบแล้วใครกันแน่ที่มั่งคั่งกว่าความสมบูรณ์จึงไม่ได้เกิดจากการทำให้โลกภายนอกเต็มจนล้นแต่เกิดจากวันที่ความพร่องภายในได้รับการมองเห็นและเข้าใจเมื่อใจไม่ต้องวิ่งตามทุกความอยากเราจึงเริ่มมองเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าและนั่นอาจเป็นครั้งแรกที่มนุษย์ได้สัมผัสกับคำว่าสมบูรณ
1: ์วันนี้ทำความดีแล้ว
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะวันนี้มีโชคพลาซ่าขอแนะนำโจ๊กบางกอกสาขามีโชคพลาซ่าแวะมาชิมนะคะโจ๊กและต้มเลือดหมูร้อนๆพร้อมเสิร์ฟอร่อยทุกคำสดสะอาดเรื่องแน่นน้ำซุปหอมหวานเคี่ยวนานขอแนะนำค่ะโจ๊กหมูเด้งไข่ลวกหรือจะเป็นก๋วยจั๊บเครื่องแน่นๆต้มเลือดหมูเครื่องในครบข้าวเปล่าร้อนๆทานคู่ฟินสุดๆค่ะเริ่มมื้อเช้าดีๆเริ่มต้นที่โจ๊กบางกอกสาขามีโชคตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง1ทุ่มจันทร์ถึงศุกร์ค่ะส่วนเสาร์อาทิตย์เปิดตั้งแต่7โมงเช้าจนถึงบ่าย3โจ๊กบางกอกสาขามีโชคพลาซ่าค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม่
2: การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
5: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
2: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บ่งสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
5: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
0: ปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
5: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
0: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพน้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
1: ฟอราบีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
0: ้ฟอราบีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
1: น้ำผึ้งดอกลำไย
0: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
1: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
0: ้โพรพอลิสฮันนี่เวนิก้าฮันนี่กรีนที
1: ขนมฮันนี่สูตร
0: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
1: ในราคาที่ไม่แพง
3: ฟอราบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให
0: ้ฟอราบีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
1: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอราบีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
0: ์และฟอราบีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9นครเชียงใหม
5: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
5: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
0: ่อาหารหรือห้องกินเมืองนับเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของชาวเชียงใหม่ด้วยความมีลักษณะเฉพาะจึงสร้างชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายเช่นจีนลาบแกงอ่อมไส้อั่วแคบหมูจีนปิ้งน้ำพริกหนุ่มยำจีนไก่แกงแคซึ่งคนเมืองจะทานอาหารกันแบบง่ายๆโดยนำส่วนผสมวัตถุดิบจากท้องทุ่งท้องนาเช่นปูปลาหอยกุ้งกบเขียดส่วนผักก็เป็นผักพื้นบ้านเช่นผักเฮือดผักจุ่มปาผักขี้หูดตลอดจนถึงผักริมรั้วเช่นกระถินผักตำลึงผักปังส่วนวิธีการปรุงอาหารของคนเมืองมีหลากหลายเช่นแกงต้มนึ่งยำป่ามปิ้งแอบอบอ่อมอ๊อกอ่องเจียวจืนจี่ซ่าลาบอั่วหลามและคั่ว
5: เทศบาลนครเชียงใหม
0: ่เทศบาลนครเชียงใหม
5: ่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
5: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่

เชียงใหม่ข้อดีอย่างหนึ่งของมนุษย์คือความคิดพัฒนาได้ค่ะมนุษย์มากมายต้องการจะเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมต่างๆและต้องการจะให้สิ่งต่างๆมากมายเปลี่ยนแปลงไปตามที่ใจของเราต้องการซึ่งสิ่งนี้เองทำให้มนุษย์มากมายเกิดความทุกข์โดยไม่รู้ตัวความสำคัญของการมีชีวิตไม่ได้อยู่ที่ว่าเราต้องได้ทุกอย่างที่เราคิดแต่ความสำคัญของการมีชีวิตอยู่คือการลงมือทำในสิ่งที่ถูกต้องตามที่เราคิดกับสิ่งที่เราฝันไว้ต่างหากคนที่อมความทุกข์ไว้มากมายต้องประสบกับปัญหาชีวิตเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อนสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่มันเกิดจากความคิดที่ติดลบกระทั่งทำให้มันมีพลังดึงดูดเรื่องเลวร้ายให้เข้ามาหาตัวอย่างไม่หยุดหย่อนและไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองค่ะ

0: ยาทำให้ความดันพุ่ง
1: ความเสี่ยงสูงสุขภาพพัง
0: เตรียมอาบน้ำอุ่นดีกว่า
1: ป้องกันความดันโลหิตไม่ให้สูงเกินไป
2: ถูกต้องแล้วครับ
3: น้ำอุ่น
2: เพียงด้วยความสะอาด
3: แต่ยังช่วยผ่อนคลาย
2: บอกเลยว่า
3: ฟิน
2: มหกรรมเครื่องทำน้ำอุ่นยมพานิช
3: ให้เลือกหลากหลาย
2: ราคาดีเวอร์
1: เปิดแอร์หน้าฝน
0: ไม่ต้องทนกับความอับชื้น
1: ใช้หมดร
0: ักเย็นสบาย
1: หายใจเต็มปอด
0: ซื้อแอร์วันนี
1: ้แถมฟรี
0: เครื่องทำน้ำอุ่น
1: มีเครื่องเก่ามาแลกได้สูงสุดถึง3,000 บาท
3: ผ้าสองถังไซส์ยักษ์
2: ครั้งแรกของโลก
3: ขนาด30 กิโล
2: ราคาไม่ถึงมือ
3: เครื่องเก่าเอามาแลกใหม
2: ่ได้2,000
3: ที่นิยมพานิชทุกสาขา
4: คุณผู้ฟังคะวันนี้ที่นิยมพาณิชย์จัดโปรแรงเกินต้านกับงานนิยมพาณิชย์โมบายเอ็กซ์โปiPhone 18 Pro ของพร้อมสต็อกแน่นพร้อมรับประกันอุบัติเหตุมูลค่า 7,990 บาทฟรีคุ้มสุดด้วยมือถืองบประหยัดค่ะดาวเริ่มแค่99บาทใช้เพลินสบายใจไม่มีล็อกเครื่องส่วน iPad ราคาเริ่มแค่35บาทต่อวัน Chromebook ดูหนังฟังเพลง AI ช่วยเรียนผ่อน 0% แค่เดือนละ359บาทส่วน MacBook Neoจ่ายเบาๆแค่วันละ50บาทเท่านั้นรับฟรีประกันอุบัติเหตุด้วยนอกจากนี้ซื้อทีวีวันนี้ได้ราคาพิเศษนะคะเครื่องเก่าเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีกและหากอยากติดโซลาร์เซลล์ทำได้ค่ะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากจัดเต็มทุกความคุ้มวันนี้ที่นิยมพาณิชย์เท่านั้นค่ะสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
5: เสียสั่งลุยต่อ
6: บิ๊กมอเตอร์เซล
5: รอสถานเมือง
6: ลดแรง
5: แถมหนักกว่าเดิม
6: วันโทนหน้า PCX ใหม่
5: ลดแรง
6: 99,900
5: UC3 และ PCX
6: รับฟรี
5: โน้ตบุ๊ก Chrome OS
6: มูลค่า 10,000 กว่าบาท
5: คุ้มจัด
6: ทั้ง Scoopy และเวฟ110ลดแรง 49,900 คนทับ Honda ทั้งรถไฟฟ้า
5: G-Honor Plus
6: ลี
5: กพลิก160มา
6: เวฟ125
5: และซุปเปอร์คาร์
6: ทันราคาถูกกว่าใคร
5: แถมแหลก
6: ทั้งโน้ตบุ๊กตู้เย็นเครื่องซักผ้าเครื่องทำน้ำอุ่นไมโครเวฟ
5: การันตีด้วยทีมช่างคุณภาพอันดับ1ของประเทศ
6: และยอดขายอันดับ1ของภาคเหนือ
5: ครบเครื่องเรื่องมอเตอร์ไซค์ Honda
6: ไว้จ่ะ
5: นิยมพาณิชย์เท่านั้น
7: ถูกจริง
8: ประทับใจ
7: ไปแจ่มฟ้า
8: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
7: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
8: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขา
7: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
7: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาบ้านทิจอมทองเจดีแม่ครัวสันทรายแม่วาง
8: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เหี่ยสาขาสี่แยกแม่เหี่ยสันกำแพงสายใหม่
7: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
8: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
7: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
8: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
7: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG
9: ลูกเราใกล้เข้าโรงเรียนแล้วอ่ะแม่กังวลจังไม่รู้จะเลือกโรงเรียนไหนดีที่จะดูแลเอาใจใส่เขาได้เหมือนเรา
10: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ค่ะอาจารย์มารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนไปสู่กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอบางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
11: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and Education Beyond Tomorrow
12: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
7: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่ School และวารี Kindergarten School
12: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
7: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะ
13: Mass FM, your happiness.

0: Mass FM
1: จากรายงานของผู้จัดการออนไลน์ค่ะบิลเกตส์วิตก AI อาจถูกใช้เป็นเครื่องมือสังหารมนุษย์วอนสหรัฐและจีนร่วมมือกันควบคุมผลกระทบวางแผนหารือสีจิ้นผิงปลายปีนี้ค่ะบิลเกตส์ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Microsoft และนักการกุศลได้เขียนบทความแสดงความวิตกกังวลครั้งล่าสุดเกี่ยวกับผลกระทบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งเขาระบุว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทางวิวัฒนาการที่ต้องมีการบริหารจัดการเชิงนโยบายอันยอดเยี่ยมจากสังคมในระดับโลกค่ะในบทความใหม่ความยาวเกือบ 6,000 คำบนบล็อกซึ่งเผยแพร่เมื่อวันพุธที่26สิงหาคมระบุค่ะว่าความร่วมมือระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนเป็นสิ่งจำเป็นในการบริหารจัดการกับผลกระทบอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกับสังคมจากเทคโนโลยี AI ซึ่งพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะAI กำลังนำมาซึ่งช่วงเวลาที่ปั่นป่วนที่สุดช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์มนุษยชาติซึ่งอาจกลายเป็นเครื่องมือสร้างความเสมอภาคอันยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาหรือไม่ก็กลายเป็นแหล่งที่มาของความอยุติธรรมที่เลวร้ายที่สุดค่ะประเทศซึ่งเป็นที่ตั้งของนักพัฒนา AI ชั้นนำและควบคุมส่วนสำคัญของห่วงโซ่อุปทานควรเริ่มประชุมกันในตอนนี้เพื่อกำหนดบรรทัดฐานร่วมกันก่อนที่แรงกดดันด้านการแข่งขันจะทำให้การร่วมมือกันทำได้ยากขึ้นเจ้าพ่อเทคโนโลยีระบุในบทความนั้นค่ะนอกจากนั้นยังเรียกร้องให้มีการจัดตั้งองค์กรระหว่างประเทศเพื่อบริหารจัดการและกำหนดอนาคตของ AIบิลเกตส์ระบุด้วยนะคะว่าผู้คนกำลังประเมินผลกระทบของ AI ต่ำเกินไปสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการนำพลังของ AI มาเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีในอดีตซึ่งทำให้เข้าใจกันไปผิดๆโดยเทคโนโลยีในอดีตอย่าง PC ต้องใช้เวลาถึง20ปีในการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของคนเราแต่เทคโนโลยี AI สามารถนำมาใช้ได้อย่างรวดเร็วเพราะการทำงานบนอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วนั่นเองค่ะมันสามารถคิดและเคลื่อนไหวได้เหมือนมนุษย์เราไม่จำเป็นต้องปรับตัวเข้ากับมันเพราะมันสามารถปรับตัวเข้ากับเราได้ค่ะบิลเกตส์ต้องการให้นานาชาติช่วยกันเฝ้าระวังและควบคุมความสามารถของ AI เพื่อป้องกันไม่ให้ AI ถูกนำไปใช้สร้างสารเคมีอันตรายหรือก่ออาชญากรรมทางชีวภาพค่ะบิลเกตส์ระบุนะคะว่าการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค AI นำมาซึ่งความเสี่ยงใหญ่3ประการประการแรกงานจำนวนมากจะหายไปตลอดกาลประการที่2 AI จะเพิ่มอำนาจให้ผู้ไม่หวังดีและอาจรวมถึงระบบ AI เองในการสร้างความเสียหายเช่นการโจมตีทางไซเบอร์การช่อโกงข้อมูลเท็จและแม้แต่ภัยอันตรายทางกายภาพเช่นอาวุธชีวภาพประการที่3 AI อาจขัดขวางพัฒนาการของเด็กและเข้ามาแทนที่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันค่ะบิลเกตส์ได้ให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์นะคะว่าเขากำลังวางแผนเข้าพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในปลายปีนี้เพื่อเสนอแนวทางความร่วมมือระดับโลกในการลดความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจาก AI เขาเชื่อว่าจีนอาจตกลงที่จะจำกัดการเผยแพร่โมเดล AI ที่เป็นอันตรายหากสหรัฐเป็นฝ่ายริเริ่มก่อนด้านโฆษกของเกตส์กล่าวว่าเกสอาจไปเยือนจีนในเดือนพฤศจิกายนค่ะทั้งนี้เกสเคยพบกับสีจิ้นผิงเมื่อ3ปีก่อนในฐานะผู้ประกอบการต่างชาติคนแรกที่ได้รับเชิญจากประธานาธิบดีจีนหลังการระบาดของโรคโควิด-19 ค่ะจากที่มาของ South China Morning Post สำนักข่าวรอยเตอร์และ Commo News ค่ะ

0: ะดวกกว้างขวางบนถนนบัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่061-329-5632
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: มากอายุมากความเข้าใจ
3: ถาวรท่อไอเสีย
4: มากความรู้ใจมากประสบการณ
5: ์กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
6: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที่
7: ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
5: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสีย
8: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม
5: ่จากปี1964จนถึงวันนี
8: ้กว่า50ปี
5: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
8: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
5: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
8: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
5: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
8: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
5: 053-214-410
9: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
8: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
9: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
8: มนนมสด
10: มนนมสด Mass FM Your Happy

0: คุณผู้ฟังคะวันนี้อยากจะแนะนำว่าการดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากรวงผึ้งในนามของฟอราบีมีนมผึ้งนะคะซึ่งเป็นของเหลวสีขาวขุ่นผลิตจากต่อมไฮโปฟาริงซึ่งอยู่บริเวณส่วนหัวของผึ้งงานเพื่อเอาไว้ใช้เป็นอาหารเลี้ยงตัวอ่อนแล้วก็เลี้ยงนางพญาผึ้งฟอราบีค่ะอยากจะนำข้อมูลนะคะในเรื่องของนมผึ้งมาฝากกันว่าโดยนางพญาผึ้งจะบริโภคนมผึ้งตลอดอายุไขเพราะฉะนั้นทำให้มีขนาดตัวใหญ่สมบูรณ์แล้วก็มีอายุยืนยาวกว่าผึ้งงานและผึ้งตัวผู้ถึง5เท่าภายในนมผึ้งจะประกอบไปด้วยเอนไซม์แร่ธาตุวิตามินบีรวมกรดอะมิโนและกรดไขมันที่สำคัญอันเป็นสารสำคัญนะคะที่มีส่วนช่วยบำรุงสมองความทรงจำผิวพรรณแล้วก็ช่วยปรับระดับฮอร์โมนด้วยอีกทั้งยังช่วยทำให้หลับสนิทร่างกายไม่อ่อนเพลียเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในระยะพักฟื้นอยากให้คุณมีโอกาสได้สัมผัสผลิตภัณฑ์จากฟอราบีมั่นใจในกระบวนการผลิตทั้งความสะอาดมีคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายปลอดภัยค่ะฟอราบียังมีอีกมากมายหลายผลิตภัณฑ์จากรวงผึ้งซึ่งคุณมั่นใจได้นะคะเชิญค่ะแวะไปที่โชว์รูมฟอราบีถนนเชียงใหม่ลำปางเลย TOT 200เมตร0987496355หรือแวะที่ฟอราบีช็อปภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์สามารถติดตามทาง Facebook Fanpage ฟอราบี Products หรือ @idline @forabee ได้นะคะ
1: เชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมวิทยาศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Science Mathematics Plus Program เน้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แบบเข้มข้นพร้อมโครงงานและการแข่งขันวิชาการ 2. Science Mathematics Program พัฒนาทักษะทางด้านฟิสิกส์เคมีชีววิทยาและคณิตศาสตร์ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติจริง 3. Science Mathematics Plus Technology Program ผสานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาซอฟต์แวร์เตรียมพร้อมสู่โลกดิจิทัลทั้งหมดนี้คือโปรแกรมวิทยาศาสตร์ที่พร้อมตอบโจทย์การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลโรงเรียนวารีเชียงใหม่ An Education Beyond Tomorrow โทร053-140-232-4
2: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
3: ่วนัสนัน
4: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพไปกินที่บ้านตอยก็ได้นะเจ้า
5: ร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
6: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคบปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
7: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
8: ห้องเชียงใหม
7: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนัน
9: เชิญชวนกันมาที่วนัสนัน
7: ร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
9: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารภี
7: ร้านวนัสนัน

0: นี่ Mass FM จากใจศิสุดาชาวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: Mass FM
2: การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆสามารถสร้างความแตกต่างครั้งใหญ่ได้เริ่มคิดบวกวันละเล็กวันละน้อยก็สามารถเปลี่ยนทั้งชีวิตได้เช่นกัน Small changes can make a big difference. Just a little bit of positive thinking each day can change your whole life.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสภาพอากาศแปรปรวนเตือน 4-7 ตุลาคมเตรียมรับมือฝนตกหนักลมกระโชกแรงประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 4-7 ตุลาคม 2569 ฉบับที่2ในช่วงวันที่ 4-7 ตุลาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่ 4 ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่ 5-6 ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงอันหนึ่งในช่วงวันที่ 8-12 ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.thหรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: เลือกง่ายจบครบในที่เดียวโดโมเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: มีนัดพบแพทย์ครั้งต่อไปไม่ต้องรอถึงโรงพยาบาลจึงค่อยเริ่มลงทะเบียนสำหรับผู้ป่วยที่มีนัดหมายแพทย์อยู่แล้วสามารถลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าผ่าน Lana Hospital Application ได้จากที่บ้านเมื่อลงทะเบียนสำเร็จคุณจะได้รับ QR Code สำหรับนำมาแสดงที่จุดบริการตามนัดหมายช่วยลดขั้นตอนการลงทะเบียนที่จุดเวชระเบียนและเพิ่มความสะดวกเมื่อมาโรงพยาบาลอยากใช้งานแอปเพิ่มเพื่อน LINE Official @Lana HospitalLana Hospital Application สะดวกขึ้นตั้งแต่ก่อนออกจากบ้าน
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
7: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
6: ่
7: ะ
6: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
7: ว้าว
6: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
8: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
9: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
8: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
9: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
10: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
2: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ
4: ่
5: ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: ใหม่สตูดิโอลิมิเต็ดพาร์ทเนอร์ชิพขออากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmaeradio.com
1: You're listening

0: บูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมินทร์

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอชวายไลท์ทาง 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่วงนี้สายครับเย็นวันเสาร์วันนี้มาเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังวันนี้ก็3ตุลาคมแล้วนะครับก็วันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรนอกจากกีฬาเดี๋ยวไปว่ากันตรงกลางรายการแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังเราอยู่เพื่อนกันถึง 19:00 นกับชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทั้ง6สาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่กับชาบุกุทั้ง6สาขานะครับและวอร์มอัพคาเฟ่ The Best in Town วันนี้วันเสาร์ด้วยนะครับฉะนั้นไม่พลาดอยู่แล้วนะครับหลายคนก็พบกันความสุขสนุกสนานเอนเตอร์เทนเมนต์ครบวงจรอาหารก็อร่อยตั้งแต่มื้อค่ำกันเลยทีเดียวเชิญได้ที่วอร์มอัพ The Best in Town 053-400-677 ครับห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับยื้องกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องทองโดยเฉพาะทีเดียวพบกันได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับคุณผู้ฟังและนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจอยู่เพื่อคุณฟังถึง19 นาฬิกากับเรดิโอทไวไลท์ครับ
1: เรดิโอทไวไลท์

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบุกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อย

0: ซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: Radio Twilight
2: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

0: ันนี้วันเสาร์ที่3นะครับถือว่าเป็นวันก่อนสุดท้ายของการแข่งกีฬาเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนะครับคุณฟังวันนี้ก็มีการแข่งขันหลายอย่างผมมีเวลานั่งดูอยู่ลุ้นมาตั้งแต่วอลเลย์บอลชายชิงที่5คุณผู้ฟังกับอินเดียเนี่ยโอ้โหสนุกสนานมากพลิกกันไปพลิกกันมาจนถึงแต้มสุดท้ายอ่ะคุณผู้ฟังคือพูดง่ายๆคือว่าดีกันตลอดเลยทีเดียวนะฮะสุดท้ายชนะไปที่17-15นะฮะนั่นคือ5เซตแข่งกัน5เซตทีเดียวเราก็คว้าตำแหน่งที่5ไปนะฮะสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้สำหรับวอลเลย์บอลชายนะครับก็ถือว่าสนุกสนานเลยทีเดียวเราก็ยังมีเหรียญเพิ่มขึ้นมาทั้งเรือใบวินเซิร์ฟนะฮะกอล์ฟนะฮะกอล์ฟนี่ได้เหรียญทองแดงนะบุคคลชายแล้วก็เทควันโดได้ทองนะฮะสรุปวันนี้เรารวมๆแล้ว18เหรียญนะฮะโอ้โหเก่งจังเลยนะฮะจากเมื่อวาน14นะฮะลุ้นว่าเราจะ14 15ขึ้นมาโอ้โหเรียกว่าไล่ตามทีม1 2 3 4 5กันอย่างสนุกเลยทีเดียวเรานั้นตามอินเดียกับอุซเบย์อยู่นะครับทีแรกก็ตามอิหร่านด้วยไปมาตอนนี้เหลืออุซเบย์เท่านั้นนะฮะไม่รู้ว่าเดี๋ยวต้องไปเช็คดูอีกทีว่าเย็นนี้เราอันดับที่เท่าไหร่แล้วนะครับก็น่าจะ1ใน5แล้วล่ะครับคุณผู้ฟังน่าจะ1ใน5แล้วล่ะอันนี้ก็ต้องแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับทัพนักกีฬาไทยสนุกสนานนะครับก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งสำหรับการนั่งดูกีฬาเดี๋ยวไปดูพรุ่งนี้อีกทีผมไม่แน่ใจว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะสำหรับวันหยุดก็ว่ากันอีกทีนะฮะอันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังสำหรับRadio Twilight 92.0 ครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053 400 6

0: Radio ชมายไลฟ์ 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกยา69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

วลาแล้วนะครับคุณฟังก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการกันมานะครับขอให้คุณฟังขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพมีความสุขกับวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับลากันแค่นี้ขอบคุณสวัสดีครับ Now you listen to Radio Twilight

0: การส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขกล่าวว่าจากข้อมูลสภาพอากาศช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้หลายพื้นที่ของประเทศจะมีฝนตกหนักเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปะทะอากาศอุ่นของไทยทำให้เกิดแนวฝนตามขอบมวลอากาศเย็นและมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกคาดว่าฝนสะสมตลอดช่วงดังกล่าวบางพื้นที่อาจมีปริมาณฝน100ถึง150มิลลิเมตรสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีปราจีนบุรีโดยเฉพาะอำเภอกบิลบุรีและจังหวัดเพชรบุรีด้านตะวันตกโดยพื้นที่ดังกล่าวอาจมีฝนสะสมประมาณ125ถึง150มิลลิเมตรขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์และประกาศแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังให้เฝ้าระวังช่วงวันที่11ถึง16ตุลาคมช่วงคาบเกี่ยวที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมที่กรุงเทพมหานครจะมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่แผ่ลงมาส่งผลให้แนวฝนมีการเคลื่อนตัวลงไปจนถึงพื้นที่ภาคใต้สำหรับกรุงเทพมหานครในวันที่14ตุลาคมคาดว่าจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและกระจายตัวครอบคลุมหลายพื้นที่
1: เนื่องจากอากาศเย็นจากจีนก็จะลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่4ถึงวันที่7เนี่ยจะเป็นแนวขอบของฝนตามขอบของมวลอากาศเย็นลงมาปะทะกับอากาศบ้านเราที่มีลักษณะที่อุ่นกว่าเพราะฉะนั้นการลงมาของเขาเนี่ยก็จะดันขอบไปทางด้านตะวันตกเรื่อยๆส่วนในวันที่11ถึงวันที่16โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครจะมีมวลอากาศเย็นลงมาอีกระลอกนึงในวันที่10ตุลาคมนี้ซึ่งเขาก็จะดันลักษณะของแนวฝนลงไปจนถึงภาคใต้
0: ทางนี้ประชาชนควรติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและน้ำท่วมพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากฝนตกหนักในระยะนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
2: กรมชลประทานเร่งระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกลงสู่อ่าวไทยโดยเร็วเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกบริเวณสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการโดยได้กำชับให้เร่งบริหารจัดการและระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนและลดผลกระทบต่อประชาชนซึ่งกรมชลประทานใช้ระบบชลประทานทั้งหมดของลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกทั้งประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและคลองระบายน้ำเพื่อเร่งผลักดันน้ำจากพื้นที่ตอนบนผ่านพื้นที่ตอนกลางลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและระบายออกสู่อ่าวไทยโดยเร็วที่สุดโดยตั้งแต่วันที่25กันยายนจนถึงปัจจุบันมีการระบายน้ำรวมแล้วกว่า482ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้กรมชลประทานจะเร่งพร่องน้ำในระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับน้ำที่จะไหลลงมาจากพื้นที่ตอนบนและลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดเวลาขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยสถานการณ์น้ำภาพรวมยังบริหารจัดการได้และเฝ้าระวังลุ่มน้ำเพชรบุรีอย่างใกล้ชิดหลังเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำเกินความจุเตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีฝนตกหนักและเพิ่มการระบายน้ำ
3: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.แถลงสถานการณ์อุทกภัยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยที่ทำเนียบรัฐบาลว่าลุ่มน้ำเพชรบุรีเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ102ของความจุและมีน้ำไหลผ่านอาคารระบายน้ำล้นปัจจุบันระบายน้ำในอัตรา120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจังหวัดเพชรบุรีอาจมีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรรัฐบาลจึงประสานผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานสูงสุดถึง500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านและแม่น้ำตะแกกรังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมและลดระดับน้ำเหนือเขื่อนขณะที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีขีดความสามารถรองรับน้ำได้อีกมากประกอบกับเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังรองรับน้ำได้รวมกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงไม่มีความจำเป็นต้องระบายน้ำในอัตราสูงขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังสามารถรองรับน้ำในระดับร้อยละ111ของความจุชั่วคราวตามมาตรการฝาดรีเทนชั่นโดยปริมาณน้ำไหลเข้าและระบายออกยังอยู่ในระดับสมดุล
4: หลังจากได้ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาชัดแล้วเนี่ยก็ยังคิดว่ายังสามารถที่จะมีช่องว่างเนื่องจากการเปลี่ยนผ่านฤดูเหมือนที่ทางผู้แทนกรมอุตุบอกว่า ในตอนบนเนี่ยจะเริ่มเป็นฤดูหนาวแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนอุบลเขื่อนศรีกิจเนี่ยก็ยังรับน้ำได้อีกเกือบ 6,000 กว่าล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่จะต้องระบายน้ำจากเขื่อนอุบลหรือเขื่อนศรีกิจเนี่ยที่มากๆเนี่ยไม่มีอัตราการระบายแบบนั้นแล้วนะครับ
3: ส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกสถานการณ์โดยรวมมีแนวโน้มลดลงแต่ยังต้องติดตามปริมาณน้ำในพื้นที่ตอนล่างโดยเฉพาะบริเวณอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบางน้ำเกลือจังหวัดฉะเชิงเทราและอำเภอบ้านสร้างรวมถึงพื้นที่ 3-4 อำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทราเนื่องจากมีน้ำล้นจากคลองสี่ยัดทั้งนี้หากปริมาณฝนไม่มากกว่าที่คาดการสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติมอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะอำเภอกบิลบุรีและพื้นที่รอยต่อจังหวัดสระแก้วอย่างไรก็ตามจังหวัดต่างๆได้เตรียมแผนบริหารจัดการน้ำและรับมือสถานการณ์อุทกภัยไว้แล้วชวิสาปทุมมารายงาน
2: กรุงเทพมหานครเร่งประสานชุมชนและประตูระบายน้ำในคลองสายหลักตามจุดต่างๆเพื่อเปิดประตูระบายน้ำบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนายเจษดาจันทรประภารองปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแนวทางการเร่งระบายน้ำในคลองสายหลักของกรุงเทพมหานครว่าขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานกับชุมชนหลัก6เพื่อเปิดประตูระบายน้ำคลองเปรมประชากรช่วยเหลือพื้นที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์และพื้นที่ด้านบนรวมถึงเร่งเปิดประตูระบายน้ำคลองรัดพร้าวคลองหม้อแตงและคลองพระยาสุเรนในพื้นที่คลอง2เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเขตตำบลลาสวายคูคดและอำเภอลำลูกกาขณะเดียวกันได้เร่งระบายน้ำในคลองแสนแสบบริเวณนอกประตูมีนบุรีและคลองประเวศบุรีรมย์บริเวณประตูระบายน้ำคลองลาดกระบังเพื่อช่วยเหลือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและชุมชนโดยรอบนอกจากนี้ยังติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดสำคัญได้แก่ชุมชนเคหะธานีชุมชนเคหะร่มเกล้าและชุมชนนวธานีส่วนสถานการณ์น้ำเหนือและน้ำหนุนปัจจุบันยังไม่อยู่ในระดับที่เป็นปัญหาแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามปริมาณฝนตกในพื้นที่อย่างใกล้ชิดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำเจ้าหน้าที่กว่า200คนเร่งฟื้นฟูพื้นที่เคหะคลองจันหลังน้ำลดคาดว่าจะใช้เวลา2วันเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูเคหะคลองจันเขตบางกะปิหลังระดับน้ำลดโดยได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ประมาณ250คนพร้อมยานพาหนะและเครื่องจักรกลรวม20คันอาทิรถบรรทุกรถน้ำและรถอัดขยะเร่งจัดเก็บขยะเศษวัสดุและสิ่งของที่ได้รับความเสียหายพร้อมฉีดล้างพื้นที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2วันนายชัชชาติกล่าวว่าการฟื้นฟูหลังน้ำลดต้องเร่งดำเนินการอย่างเป็นระบบโดยใช้แนวทาง 2+1 ระดมกำลังจากเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้ามาสนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบซึ่งเคหะคลองจันได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตบางคอแหลมและสำนักงานเขตตลิ่งชันเพื่อเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และเร่งคืนพื้นที่ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติขณะเดียวกันยังคงเร่งระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะเขตลาดกระบังซึ่งระดับน้ำยังลดลงช้าเนื่องจากมีปริมาณน้ำสะสมมากส่วนเขตบางกะปิบริเวณชุมชนร่วมรับชาติเจ้าหน้าที่ทยอยเข้าพื้นที่เพื่อเร่งทำความสะอาดขณะที่ประชาชนบางส่วนยังพักอยู่ในศูนย์พักพิงโดยกำชับเจ้าหน้าที่ดูแลอาหารและความเป็นอยู่ของผู้ปฏิบัติงานรวมถึงติดตามดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมจากนั้นนายชัชชาติสิทธิพันธ์ลงพื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเขตสะพานสูงและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งยังมีน้ำท่วมสูงโดยคนในชุมชนต่างสะท้อนว่าได้รับอาหารปรุงสุกจากกรุงเทพมหานครและกองทัพบกโดยไม่ขาดแคลนแต่เสนอแนะให้กรุงเทพมหานครจัดทำแนวกั้นน้ำเพิ่มเติมในอนาคตซึ่งจะต้องมีการหารือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปสำหรับการระบายน้ำขณะนี้กรุงเทพมหานครได้ยกประตูระบายน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ตอนกระทุ่มเสือปลาในระดับสูงสุดเพื่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่องควบคู่การเร่งผันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ให้น้ำในคลองลดลงให้ได้มากที่สุดพร้อมสูบน้ำออกจากชุมชนหากไม่มีฝนตกลงมาซ้ำในพื้นที่คาดว่าสถานการณ์จะค่อยๆ คลี่คลายนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราววัดบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้เดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่โดยมีนายชุมพิชเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ให้การต้อนรับโดยนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปที่วัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านแก่งและตำบลวัดไซเพื่อให้กำลังใจประชาชนและมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางจำนวน400ชุดนายกรัฐมนตรีได้กล่าวทักทายและสอบถามความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุและผู้ประสบอุทกภัยที่อยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมกล่าวว่าวันนี้ตั้งใจเดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อมาให้กำลังใจรับฟังและดูว่าพี่น้องประชาชนมีอะไรขัดเหลือรัฐบาลได้สั่งการระดมหน่วยงานมาร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชนทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีความพร้อมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นที่นอนอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและการดูแลความปลอดภัยของทุกคนทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลมีการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกเช้าเพื่อบริหารจัดการน้ำให้กระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดและยังให้ความสำคัญกับเรื่องของการสื่อสารอย่างรวดเร็วแม่นยำเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถเตรียมความพร้อมได้อย่างเหมาะสมเพชรไทยเกิดโชติสวท.นครสวรรค์รายงาน
2: ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานและติดตามสถานการณ์ภาพรวมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าได้กำชับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ทุกระดับกำหนดพื้นที่รับผิดชอบและภารกิจให้ชัดเจนพร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานอย่างเป็นเอกภาพด้านกำลังพลให้บูรณาการกำลังจากทุกภาคส่วนและจัดระบบเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่วิกฤตอย่างเหมาะสมด้านข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยให้ปภ.ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยใช้ข้อมูลที่ถูกต้องกระชับเข้าใจง่ายและทันต่อเหตุการณ์ขณะที่ปภ.ต้องประเมินและติดตามสถานการณ์ภาพรวมอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งประสานและแก้ไขข้อขัดข้องระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยได้รวบรวมข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขอให้ประชาชนติดตามการแถลงข่าวประจำวันของศูนย์ในเวลา10นาฬิกาและจะมีการอัปเดตข้อมูลระหว่างวันผ่านช่องทางต่างๆทั้ง TikTok ช่องทางต่างๆของไทยคู่ฟ้าย้ำทุกภาคส่วนจะบูรณาการกำลังช่วยเหลือประชาชนเพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์และให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติพร้อมเร่งดำเนินการฟื้นฟูและเยียวยาประชาชนหลังสถานการณ์คลี่คลายอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนและเฝ้าระวังฝนในช่วงสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าอย่างใกล้ชิดส่วนมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าแบ่งสิทธิ์ออกเป็น3ส่วนส่วนแรกคือเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดและกรุงเทพมหานครสำหรับผู้ประสบภัยที่เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ตามระเบียบกรณีฉุกเฉินเช่นกรณีบ้านพังเสียหายจะได้รับการช่วยเหลือ 88,600 บาทและกรณีเสียชีวิตจ่ายรายละ 35,700 บาทส่วนที่2คือเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายนเพื่อขยายพื้นที่ช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก24จังหวัดกรณีบ้านพักอาศัยเสียหายจะได้รับการเยียวยา 9,000 บาทบ้านถูกน้ำล้อมรับ 5,000 บาทและกรณีเสียชีวิตคณะรัฐมนตรีจะเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตศพละ2ล้านบาทส่วนที่3คือโครงการระบบประกันภัยพิบัติเพื่อคุ้มครองและจ่ายค่าสินไหมทดแทนซึ่งมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570โดยมีปภ.เป็นหน่วยงานดำเนินการคุ้มครองใน2ประเภทได้แก่ด้านที่อยู่อาศัยวงเงินคุ้มครองเบื้องต้นกรณีบ้านน้ำท่วมสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังและขอเคลมเพิ่มได้ไม่เกิน 9,000 บาทเมื่อมีเอกสารหลักฐานครบ ส่วนกรณีบ้านน้ำล้อมรับเบื้องต้น 5,000 บาทขอเคลมเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 95,000 บาทและด้านชีวิตจะคุ้มครองประชาชนที่มีเลขบัตรประชาชน13หลักกรณีเสียชีวิตจ่ายค่าชดเชยรายละ2ล้านบาทและกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรจ่าย 200,000 บาทต่อคนโดยประชาชนสามารถแจ้งเคลมได้ผ่าน4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์thainetcat.org line official @thainetcat call center 02-012-5555 และจุดเคลมประกันในพื้นที่ร่วมกับคปภ.โดยผู้ประสบภัยยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีและผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักเพื่อรับการโอนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศอำนวยความสะดวกการขอรับเงินเยียวยาอุทกภัยแก่ประชาชนทุกช่องทางพร้อมจัดชุดปฏิบัติการส่วนหน้ารับลงทะเบียนณศูนย์พักพิงในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
6: นายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยาจากสถานการณ์อุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วจำนวน 584,785 ครัวเรือนในจำนวนนี้เป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครกว่า 290,000 ครัวเรือนและจังหวัดสมุทรปราการกว่า 80,000 ครัวเรือนนอกนั้นเป็นประชาชนจากจังหวัดอื่นๆซึ่งได้เน้นย้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศกำชับเจ้าหน้าที่ต้องอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างถึงที่สุดโดยเฉพาะการให้บริการรับลงทะเบียนทั้งการรับบริการผ่านแอปพลิเคชันหากประชาชนสอบถามหรือประสงค์ให้ช่วยเหลือต้องช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังและกรณีประชาชนเดินทางมาขอลงทะเบียนณที่ตั้งสำนักงานต้องมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้วยจิตบริการในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเต็มที่สำหรับผู้ประสบภัยที่ไม่สะดวกเดินทางไปยังหน่วยงานราชการหรือมีข้อจำกัดในเรื่องการใช้แอปพลิเคชันลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งจัดชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนหน้าลงพื้นที่เชิงรุกไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อเปิดจุดรับลงทะเบียนเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับประชาชนถึงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดจิตธามาทักษาพันธ์รายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตลาดกระบัง
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตลาดกระบังติดตามสถานการณ์และความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนพร้อมตรวจความพร้อมของกำลังพลยุทโธปกรณ์เรือรถครัวสนามและระบบสนับสนุนต่างๆรวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและส่งกำลังใจถึงประชาชนที่ต้องอพยพมาอยู่ในศูนย์พักพิงจากน้ำท่วมพร้อมกล่าวว่าได้กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกร่วมกับท้องถิ่นอย่างเต็มกำลังทั้งการดูแลอาหารน้ำดื่มการเดินทางและการดูแลกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากรวมถึงสร้างความสดชื่นและช่วยผ่อนคลายความเครียดให้กับเด็กผู้สูงอายุและประชาชนที่พักอยู่ในศูนย์ซึ่งวันนี้ได้นำอาหารและสิ่งของมาให้ที่ศูนย์พักพิงเพิ่มเติมด้วยพร้อมประสานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรถฉุกเฉินรองรับผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวให้ได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ยังสั่งการให้เตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยได้จัดเตรียมกำลังพลและเครื่องมือให้พร้อมเข้าพื้นที่ทันทีที่สถานการณ์เอื้ออำนวยเพื่อสำรวจความเสียหายล้างทำความสะอาดบ้านเรือนและช่วยประชาชนฟื้นฟูพื้นที่ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็วที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: ไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมผู้มีสิทธิ์เดิมต้องเข้าแอปเป๋าตังกดยืนยันรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคมส่วนร้านค้าต้องยืนยันผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนมาตรการนี้รัฐช่วยจ่าย60ประชาชนจ่าย 40% โดยรัฐช่วยสูงสุดรวม 1,000 บาทต่อคนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนหรือกดยืนยันใดๆเพิ่มเติมเงินช่วยเหลือ700บาทจะเข้าบัตรอัตโนมัติทำให้ตุลาคมมีวงเงินซื้อสินค้ารวม 1,000 บาทค่ะส สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: ที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายฮามัดไซอัลชัมซีอัยการสูงสุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันนี้ที่ระบุว่านักบินผู้ช่วยของสายการบินฟลายดูไบเที่ยวบิน FC1073 พยายามก่อการร้ายจากกรณีที่ใช้ขวานฉุกเฉินทำร้ายกัปตันและเข้าควบคุมการบินของเครื่องบินลำดังกล่าวเมื่อปลายเดือนที่แล้วพร้อมย้ำว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของแรงจูงใจและความเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยจะประกาศให้ทราบทันทีเมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนการสอบสวนเสร็จสิ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลระบุว่าอิสราเอลกำลังดำเนินการสอบสวนผู้ช่วยนักบินรายดังกล่าวว่ากระทำตามคำสั่งของผู้ใดหรือไม่พร้อมเตือนว่าหากผู้ใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องรับผลกระทบที่ตามมาอย่างรุนแรงกระทรวงพาณิชย์ของจีนออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าจีนเริ่มกระบวนการสอบสวนการทุ่มตลาดเกี่ยวกับการนำข้าวสารพาราไนโตรโทลูอินจากสหภาพยุโรปหรือ EU หลังบริษัทของจีน2แห่งยื่นคำร้องร่วมกันในนามอุตสาหกรรมผู้ผลิตสารดังกล่าวเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาโดยมีหลักฐานเบื้องต้นที่แสดงให้เห็นว่า EU ใช้กลยุทธ์การทุ่มตลาดด้วยราคานำเข้าที่ต่ำผิดปกติเพื่อขยายส่วนแบ่งทางตลาดในจีนและราคาสินค้าดังกล่าวที่นำเข้าจาก EU ยังลดลงเกือบ60%ในช่วงระหว่างปี2565ถึง2568ทั้งนี้กระบวนการสอบสวนดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนและ EU ซึ่งต่างฝ่ายต่างตอบโต้ด้วยมาตรการทุ่มตลาดและมาตรการเยียวยาทางการค้าเพื่อโจมตีสินค้าของอีกฝ่ายอย่างต่อเนื่องพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่5มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงและในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึงวันที่12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์02399 4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.70 เมตรและเวลา 20:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.76 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง52 เซนติเมตรและเวลา 16:49 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.67 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับพันธมิตรเปิดปฏิบัติการอากาศยานทางการแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสจัดงานเทศกาลไทยณกรุงปารีสนำเสนอมุมมองใหม่ๆให้ชาวฝรั่งเศสได้รู้จักวัฒนธรรมร่วมสมัยของไทยมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่ม3เหรียญทองรวมเป็น18เหรียญทองก่อนมีพิธีปิดในวันพรุ่งนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีด้วยวันที่3ตุลาคม2569ตรงกับวันเอกภาพเยอรมันของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขอส่งคำอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเยอรมันประสบความสำเร็จมีความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยให้ความสำคัญยิ่งต่อมิตรภาพที่มีมาอย่างยาวนานกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษของเราได้อย่างรากลึกด้วยความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือหลากหลายด้านของเรามีความแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามอย่างกว้างขวางในทุกระดับทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมือประเทศไทยสหภาพยุโรปโดยมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจพลังงานสะอาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือที่บังเกิดผลสำเร็จในทุกด้านให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นอันนำไปสู่ประโยชน์สุขและอนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่3ตุลาคม2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐอิรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรักในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอิรักข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอิรักมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยและอิรักมีสัมพันธไมตรีอันมั่นคงมาอย่างยาวนานกอบด้วยความร่วมมือในด้านการค้าและการท่องเที่ยวที่เพิ่มพูนขึ้นในวาระครบ70ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันถึงความเชื่อมั่นของประเทศไทยว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพได้แก่การลงทุนและพลังงานเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่3ตุลาคม2569ตรงกับวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกสงบความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประเทศไทยมีความชื่นชมสาธารณรัฐเกาหลีเป็นอย่างยิ่งในการเป็นประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีตลอดระยะเวลากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันเป็นพิเศษด้วยรากฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจความเข้าใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันกอบกับการมีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและการแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนระดับสูงอย่างสม่ำเสมอของทั้งสองประเทศความร่วมมือของเราได้รับการยกระดับไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะด้านการค้าอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนข้า าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนที่มีมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับพันธมิตรเปิดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
2: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ Medical Droneเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
3: Refresh Refill the music
4: Chanmai Radio Professional Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
6: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
5: ่
6: ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
6: ว้าว
5: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: คุณกำลังฟังChinmay Radio 92โดย Chinmay Studio Limited Partnership

0: tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio Freshen Up
2: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
6: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio Freshen Up
2: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
6: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

คือดังผู้ก่อการร้ายสุ่มโจมตีเสียง

ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนวันนี้รายการปกิณกะแห่งธรรมะจากตุเจ้าวัดหนองตองห่างดงจังหวัดเชียงใหม่ก็มาพบมาปะกับญาติกับโยมอีกเช่นเคยเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้สาธุชนญาติโยมอาตมาภาพต้องขออนุโมทนาขอบคุณต่อท่านเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกคนที่ได้เสียสละเวลาอันบีก้าของท่านได้นำรายการธรรมะปกิณกะนี้ถ่ายทอดแก่ญาติแก่โยมที่อยู่ทางบ้านตั้งจองได้รับฟังกันเพียงเดียวกันต้องขออนุโมทนาขอบใจต่อญาติต่อโยมที่ติดตามฟังรายการนี้มาด้วยดีตลอดไม่ออกก็ออกที่อยู่ตั้งอำเภอสันทรายโทรมาว่าที่ฟังเมื่อวันขึ้นเข้าหกนั่นเป็นยังไงประเดี๋ยวได้จะดีแล้วเนอะไม่ออกก็ออกเนอะขอบใจพอออกที่อยู่หนองสีแจงอำเภอสารพีแนะนำซื้อยาแก้ไอเจ็บคิ้ววันนี้เจ๊เขาไปซื้อเนาะขอบใจนักๆเนอะพอออกเนอะนับไปแล้วก็เป็นอ้ายไปเดือนสองเดือนเนาะแล้วก็ขอบอกเลขบัญชีของวัดอาตมาเองก็มันจะบอกถ้ามีภัยทักท้วงนี่จะบอกเมื่อยมมาบอกว่าบอกเลขบัญชีของวัดคำ

ก็จะบอกเนอร์ธนาคารกรุงไทยสาขาหางดงหมายเลขบัญชี538 0009 5 6 5 0009 5 6 5เอาคำนอกบุญนี้จะบอกคำ538 0009 03ตัวนะ565ธนาคารกรุงไทยเนอถ้าภัยมีจิตเป็นบุญเป็นกุศลจะร่วมภาคกฐินในวันที่12เดือนพฤศจิกายนตวมได้มาแต่ก็ตั้งจิตอธิษฐานเอาเนอถ้าจะร่วมบุญก็โอนเข้าตามบัญชีกรุงไทยวัดหนองตอง5380009565หมายเลขโทรศัพท์อาตมาภาพ0819503471อันนี้ก็บอกหลายเตือนแล้วนะขอบใจที่จะร่วมกันเอาละต่อไปนี้เอามาไหว้พระสวดมนต์เพราะวันนี้เป็นวันศีลวันธรรมเป็นวันขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีตุเจ้าตนเดียวที่ว่าเป็นวันของพระพุทธเจ้าเพราะว่าเอากรรมที่บรรทัดแก่ภิกขุว่าถ้าตถาคตเนี่ยดับขันธ์นิพพานไปแล้วเนี่ยตัวแทนของตถาคตก็คือพระธรรมกับวินัยที่ได้แสดงไปแล้วนี่ก็แสดงว่าพระธรรมวินัยเนี่ยเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าประเดี๋ยวนี้พุทธองค์มีอยู่ทุกที่ทุกทางมีอยู่กับญาติโยมทุกท่านทุกคนญาติโยมมีธรรมะมีศีลมีหยังอยู่ในจิตในใจก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าโกตมะเนี่ยนั่งอยู่ในจิตในใจของญาติของโยมทุกท่านทุกคนแล้วเอาเนอร์ต่อไปตั้งอกตั้งใจไหว้พระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังอะหังวันตามิข้าพเจ้ากราบวันตาบิดามารดาผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบคุณพ่อคุณแม่อาจริยะอุปัชยะคุณังอะหังวันตามิข้าพเจ้ากราบวันตาครูอาจารย์พระอุปัชฌาย์ผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบครูอาจารย์อุปัชฌาย์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเป็นสรณะที่มึ่งแม้แต่ครั้งแรกครั้งที่สองครั้งที่สามปานาติปาตาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทเว้นจากการฆ่าสัตว์นาทินาธานาเบระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทเว้นจากการถือเอาของสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้กาเมสุมิชฌาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานศีลสิกขาบทเว้นจากการประพฤติผิดในกามมุสาบาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานศีลสิกขาบทเว้นจากการพูดเท็จสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทเว้นจากการเสพของมึนเมามีสุราเมลัยและสิ่งเสพติดอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททั้งสิ้นอิมานิปัญจสิกขาปทานิเหล่านี้คือสิกขาบท5ประการสีเลนะสุขติงยันติบุคคลจะไปสู่สุคติก็เพราะศีลสีเลนะโภคสัมปทาบุคคลจะถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์สมบัติได้ก็เพราะศีลสีเลนะนิพุติงยันติบุคคลจะถึงพระนิพพานได้ก็เพราะศีลตัสมาสีลังวิโสทเยเพราะฉะนั้นบุคคลพึงชำระศีลให้หมดจดใสสะอาดญาติโยมอาตมภาพได้อื้อศีลไปแล้วต่อไปสวดมนต์ต่ออิติปิโสปะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกาภิทูอนุตรโปริสัทธัมมาสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติยันดุนิมิตังอวมังคลัญจาโยจามนาโปสกุณัสสะสัทโธปะปะกะโหตุสุปินังอากันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวากาโตปะกวตาธัมโมสันติโกอัตตาลิโกเอเอปัสสิโกโอปนายโกปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิติยันตุนิมิตังอวมังคลัญจาโยจามนะโปสกุณัสสะโตปาปากังโอตโสปินังอากันตังธรรมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆสามี
จิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตัญจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสภุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาอุนายโยปาอุนายโยตักกิตายโยอัญชลีกรณียโยอนุตรังปุญญเกตังโลกัสสาติยันโดนิมิตังอวมังคลัญจาโยจมนาโปสกุณัสสะโทปะปะคังโอตโสปินังกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนโตยะโตอัง

เอนาจันเจนาโสติเตโอโตโสติขปัสสะโพชังโคสติจังคาโตตัมมะนังปิจโยตถาปิริยัมปิติปัสสติโพชังคาจัตตาปะเร
zutta si lang zamata ya tambang zujare tang jala jare tatse ba anu kabena odu tebo zuki zatra leke tang jenti tang pojang taranang wajanang karung bale sang tezanang sutoa tatsa ayu bawata tete Awatu sapa mangkalang rakanto sabatewata sapa putra nu pavena sata suti pawantu te Awatu sapa mangkalang rakanto sabatewata sapa tamma nu pavena sata suti pawantu te Pavatu sapa mangkalang rakanto sabatewata sapa sangkanu pavena sapa soti pavantu te Doi bot putanu pav tamanu pav sangkanu pav Bodhsatayaimun ansaksit nyak tohan po sangka yantunimitang Sakkatua natime ati unasak vichayyo mun gatha ansaksit yawni Chung ma pokpong kumkong laksa yantutua kapachau la yat yom tanpupang Men ba kapachau la yom talong lok pai kai chep yang nak na pa paan kin yuk kin ya ก็บ่หายหมอยุกหมอยารักษาก็บ่หายขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมนต์พระคาถาศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงกำจัดโรคภัยไข้เจ็บอันตรธานสวงหายมีความสุขกายสบายใจแม่นตนข้าพเจ้าและญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ตรงออกไปก็คือมีใจมาก็มีโชคมีใจปราศจากโลกาภัยอุทกภัยวาตภัยจลภัยอัคคีภัยอุปัตติภัยโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายอย่าได้มาใกล้มาไกลขอข้าพเจ้าและโยมอยู่สุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติและปัญญาบ่ตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทแม่นประโยมทั้งหลายทำการค้าการขายกิจการใดก็ดีขอเอื้อจำเริญสมปรารถนาอายุวรรณะสุขภาละเหมือนกันทุกคนเถินกรมอุตุบอกตักเตือนพายุก็ดีฝนก็ดีในภาคกลางภาคใต้ตะวันออกและทั้งภาคอีสานยังมีฝนตกยังไม่อันนี้ปลอดภัยแต่บุคคลดีประมาทเพราะทุกอย่างที่เราไม่คาดมันก็เกิดได้ยังเหมือนปัจจุบันเนี่ยอันบควรมีก็มีบควรเกิดก็เกิดบ่ได้หูได้หันก็ได้หูได้หันพี่น้องญาติโยมมันไปตามยุคตามการตามสมัยมันแล้วฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าประมาทนับตั้งแต่เมื่อตะวันวามาจนถึงปัจจุบันบัดเดี๋ยวนี้ตะวันนี้ธรรมภาพก็บังอันฝนตกสักเม็ดในวัดหนองตองและใกล้เคียงวัดหนองตองแต่ว่าฉันเจ้าแล้วก็ตื่มไปไหนเพราะเจ็บเขี้ยวกินข้าวตอนแล้วก็ไปไหนเจ็บเขี้ยวบักเป็นอย่างนั้นเป็นพระครูก็เป็นเจ้าหน้าอำเภอก็เป็นยังมาเป็นเจ็บเขี้ยวอยู่ขอบใจป้ออกป้าน้องสี่แจ้งที่บอกยามาเนอร์จะไปซื้อวันนี้คือเขาไปซื้อวันนี้นะขอบใจนักๆที่เป็นห่วงญาติโยมก็พักผ่อนมาจนถึงตาปัจจุบันเนี่ยถึงวันนี้ฉันก็ข้าวต้มมาเจ้าก็ข้าวต้มเมื่อตอนก็ต้มข้าวนะถึงวันนี้ฉันข้าวต้มมาจนสุกก็ไปได้เกี่ยวได้ก็ไปทางซ้ายมือเนี่ยเบื้องซ้ายทางกลางเขียวเจ็บเขียวปวดทางขวาก็อันตรายเลยผ่านเข้าช่องประตูเดียวโอ้โหการเจ็บป่วยมันเป็นจะนี่เนาะแต่บอกว่าตุ้มว่าคนบ้านมันต้องหนีบ่ป้นหลีกถึงบ่ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสภาวะธรรมดังที่เคยกล่าวว่าเกิดแก่เจ็บตาย
เป็นเรื่องที่เฮาทุกคนเฮาจะหนีบ่พ้นแต่เฮาทุกคนอยู่ร่วมกันนั้นบ่ดีประมาทหรือว่าดูหมิ่นบุญเน้อแหมบุญยังมาน้อยอยากจะไปได้ผลนักจะได้ท่านทั้งหลายคนเฮาถึงวันนี้จังไปแอะใส่บุญอยู่เพิ่นกินเพิ่นตานะอย่างตัวเองแปลงต้นใหญ่เปิ่นแปลงต้นน้อยเอ๊ยย่ำแปลงต้นใหญ่ๆไปแปลงต้นน้อยมันไปได้บุญอย่างนั้นยะอย่างยะแต่ๆก็บัดนี้ไปเตรียมตำหนิติเตียนนะบัดนี้เน้อเป็นวจีกรรมเน้อบอกให้อ่ะจะอย่างใดก็ตามมันอยู่ที่เจตนาอยู่ที่ศรัทธาเปิ้นนะเราไปว่าเปิ้นไปตำหนิติเตียนอย่างบางท่านบางคนเปิ้นหอม20บาทตัวหอม50ก็ไปว่าเปิ้นก็มึงยังบ่หอมสักสี่อาชีพเต้ากูก็ได้รู้มีสตางค์บ่ได้หอมสาบานขี้จี้อีญาติโยมขอโทษจะไปว่าเปิ้นอันนั้นสตาเปิ้นมองอันเฮามีเอาก็ตานเปิ้นมีเปิ้นก็ทำก็ดีแล้วดีกว่าคนที่บ่ได้ทำจะไปตำหนิติเตียนหยังว่าจะได้ผลนักผลน้อยเหมือนกับหม้อน้ำเตี่ยวตั้งไว้กลางแจ้งอ่ะโยมทั้งหลายแต่ก่อนมีหม้อน้ำหนุนอบหน้าบ้านกันอย่างกันย่อมเต็นด้วยหยาดน้ำถ้าหม้อองค์หม้อน้ำเนี่ยเอาไว้กลางควงบ้านเวลาฝนตกลงมาเนี่ยญาติโยมน้ำมันถึงเต็มมันตกลงมาน้ำมันถึงเต็มขนาดมันตกทีละเม็ดละเม็ดแต่มันตกหลายเม็ดมันนานมันเนินมันก็เต็มการทำบุญแต่เล็กแต่น้อยก้อยผสมไปกำน้อยกำน้อยวันนี้20บาทอันบุก20บาทมันมีนะถ้ามีประโยชน์กำสาวอย่ายมสาว1ปี1มันจะได้ล่ะเกือบปันแล้วแม่ก่อถ้าวัน2ปีนู้มันจะได้ล่ะมันไม่ยอมคนนึงไปเก็บเหรียญบาทเหรียญ2บาท5บาท10บาทเอาใส่ไว้ในกระปุกในออมสินในถังเนี่ยในถังที่เปิ้นเอาวัดเอาตักเข้าสมัยก่อนนะถังนะเป็นถังออมสินจนเต็มญาติโยมเรียบร้อยมาแกะพอได้เป็น6 7 8กิโลถึงเหรียญ10เหรียญ5เหรียญบาทเป็นเงินไปแสนๆนะนะสะสมไปกำน้อยทีละนิดทีละหน่อยมากเข้ามากเข้ามันก็นักฉะนั้นท่านทั้งหลายเหมือนกะละมังถังเปเอาไปไว้กลางควงวัดกลางควงบ้านฝนตกลงมาประชาบานานมันก็เต็มนักปราชญ์เพิ่นจึงสั่งสมบุญทีละน้อยละน้อยก็ย่อนเต็มบุญย่อมได้บุญเหมือนกันฉะนั้นท่านทั้งหลายใครจะทำน้อยใครจะทำนักมันต้องไปว่ากันนะบางคนนี่เปิ้นเป็นเจ้าภาพต้อนกฐินทอดพระป่าเป็นเจ้าภาพเอาเสานั้นเอาเสาวิหารเอาเสาโบสถ์สร้างนั้นสร้างนี้วัดมั่งวัดมีกูเสียดายสตางค์เงาเสียดายจะพองเงาหมอไม่ว่าสักเถอะคนขี้อิจฉาริษยาเปิ้นทำดีก็ขอยโยนเปิ้นทำดีก็ว่าแล้วมันทำบ่ได้อะยมตัวเองมีก็มีแต่มันทำมาได้เพราะเอามีศรัทธาเอาบ่มีความเชื่อบ่เชื่อบาปบ่เชื่อบุญเอาเลยบ่ทำเอาบ่ศรัทธานั้นบ่ศรัทธานี้เอาเลยบ่ทำฉะนั้นญาติโยมเปิ้นมีศรัทธาเปิ้นจึงทำจะน้อยจะนักก็เกิดมาจากจิตที่เป็นศรัทธาของเปิ้นฉะนั้นศรัทธาสาธุชนญาติโยมอย่าไปตำหนิติเตียนว่าทำน้อยอย่างอันอย่างเอบดีเนอะคนทั้งหลายนี่ที่อยู่ในโลกในสังคมนี่ท่านทั้งหลายจะไปเศร้าจะไปโศกจะไปเสียอกเสียใจการเศร้าโศกเสียใจเพราะมีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นอันนั้นจากไปอันนี้ภาคไปพ่อแม่จากไปผัวเมียจากไปลูกเต้าจากไปก็เลยเศร้าอกเสียใจนะน้ำตาไหลไปอะโดยที่เฮาไปยึดมั่นหรือมั่นบุคคลทั้งหลายนั้นน่ะถ้าบ่เศร้าโศกก็ถึงสิ่งที่มันล่วงไปแล้วนะก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างชีวิตของเฮาเนี่ยญาติชีวิตของเฮาเนี่ยญาติโยม
มันใสสะอาดมันมีความสุขถ้าบ้านจะมีแต่ความทุกข์เน้ออยู่พันวันนะก็จะหม่นหมองนะถ้าเขาไปยึดมันมันมีอุปทานเนี่ยโอ้สบายจิตใจใสสะอาดผิวพันวันนะก็ผ่องใสอันนี้ตุเจ้าก็ฝากไว้เป็นธรรมะแก่ญาติแก่โยมโดยย่อโดยสังเขปในวันนี้เป็นวันศีลวันธรรมเน้อมีโอกาสเวลาไปวัดไปบ่ได้ไปบ่ได้อยู่ที่บ้านยกมือไหว้ไหว้พระนกธรรมนะอาตมาบอกข้อศีลไปตะกี้แล้วนะก็รักษานะโยมนะเอาไปบ่ได้ลงก็อยู่บ้านเฮาอ่ะกะฉะนั้นอันนี้ก็ขอฝากไว้เอาละวันนี้อันว่าเป็นเวลาพอสมควรนิติตังกบบังคมสมเลจเดชพบกันใหม่นะโอกาสหน้าเจริญพร

0: ารเพื่อการประชาสัมพันธ์งานบุญกฐินขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2569ของวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลตุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันอังคารที่3พฤศจิกายนเพื่อสมทบทุนโครงการปรับปรุงพื้นที่รอบวัดสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ติโลกราชเป็นศรัทธาสามัคคีนำโดยรองศาสตราจารย์ดร.ธงชัยฟองสมุทรคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมพุทธศาสนิกชนและศรัทธาวัดป่าแดงมหาวิหารทุกท่านท่านที่จะร่วมงานบุญทอดกฐินโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาถนนสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี521-0647-501หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0818815690ก็เป็นงานบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ทอดถวายณวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่อังคารที่3พฤศจิกายน2569 9:39 น.เชิญท่านร่วมงานบุญนี้โดยพร้อมเพียงกันสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปีพุทธศักราช2569ตรงกับวันศุกร์ที่30ตุลาคมทอดถวายกับพระสงฆ์ที่จำพรรษาทุ่นไตรมาสของวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้า 9:00 น.ณขวงวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งขบวนแห่องค์กฐินและบริวารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขบวนแห่องค์กฐินและบริวารจากทุกคณะสถาบันสำนักและส่วนงานต่างๆพร้อมกันการแสดงของชมรมพื้นบ้านล้านนาสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ช่วง 9:39 น.ณวัดฝายหินเคลื่อนขบวนแห่องค์กฐินและบริวารเข้าสู่ภายในวัดฝายหินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อธิการบดีและผู้แทนผู้บริหารถวายผ้าห่มพระพุทธปฏิมาประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายตรปัตรงานกฐินแด่ประธานพระสงฆ์ไหว้พระสมาทานเบญจศีลตุมมาขวดตาลและโอกาสเวียนตาลตามประเพณีล้านนาประธานในพิธีกล่าวนำคำถวายผ้ากฐินแด่พระสงฆ์น้อมนำผ้าไตรกฐินและผ้าไตรคู่สวดบางบนผ่านเว้นฟ้าด้านหน้าพระสงฆ์พระสงฆ์อัปโรกกฐินประธานในพิธีถวายผ้าไตรกฐินและรองประธานถวายผ้าไตรคู่ตรวจและบริวารกฐินโดยนายกสภามหาวิทยาลัยอุปนายกสภามหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัยนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อธิการบดีรองอธิการบดีผู้ช่วยอธิการบดีคณะบดีผู้อำนวยการสถาบันสำนักศูนย์กองประธานสภาพนักงานประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประธานคณะกรรมการกลางหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถวายเครื่องบริวารกฐินและพัตตาหารพระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำรับพรลาพระสงฆ์ประกาศผลรางวัลการประกวดขบวนกฐิน 10:30 น.เป็นเสร็จพิธีก็เป็นกำหนดการทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปีพุทธศักราช2569ศุกร์ที่30ตุลาคมช่วงเช้า 9:00 น.เป็นต้นไปทอดถวายกับพระสงฆ์ที่จำพรรษาณวัดฝายหินตำบลตุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนผู้ใจบุญใจกุศลภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมทำบุญทอดกฐินอันเป็นมหากุศลยิ่งใหญ่ในคราวครั้งนี้ได้บุญได้อานิสงส์ได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน
1: ธีเทวาพิเศษวันปิยมหาราชรัชกาลที่5วัดดอนจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรสืบชะตาพิธีพุทธาพิเศษตระกุดดินเผาปีที่7และพระรอดพระเปิมพระคงดินเผาปีที่3ในวันศุกร์ที่23ตุลาคม2569 21ถึง22ตุลาคมวัดรับบริจาคดอกกุหลาบแดงขาวชมพูจำนวนมาก22ตุลาคมนำเอาดอกกุหลาบจัดถวายที่วิหารร.5 23ตุลาคมรับบริจาคโรงทานตลอดทั้งวัน 7:30 น.ทำบุญตักบาตร 9:39 น.พิธีสืบชะตาเสริมดวง 19:19 น.พิธีบวงสรวงพระปิยมหาราชรัชกาลที่5 19:39 น.ถึง 23:00 น.พิธีพุทธาภิเษกตระกุดดินเผาปีที่7และพระรอดพระเปิมพระคงดินเผาปีที่3ติดต่อวัดดอนจันโท053-240-184
2: จะทำการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในวันที่28ธันวาคม2569ที่วัดแม่ตะราบอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่โดยหลวงพ่อวิชัยวัฒโนจะทำการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและทำพิธีไหว้ครูไปในคราวเดียวกันเวลา 8:00 น.เพื่อขจัดเคราะห์กรรมของประเทศรวมพลังเพื่อชาติสามัคคีคือพลังทดแทนบุญคุณของแผ่นดินรวมพลังกันเพื่อสร้างความดีขอให้ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้ไปร่วมในงานนี้เพื่อสร้างความดีไว้ในแผ่นดิน
0: วันนี้ครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ผมกาเจตแพทย์สำนึกวิทยากรแบ่งปันหลักธรรมข้อคิดดีๆให้ท่านผู้ฟังผู้มีสติปัญญาบารมีดีอยู่แล้วนะครับได้เสริมสร้างปัญญาบารมีจากอดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบันและจะมีต่อไปในอนาคตที่จะมาถึงเรื่องของการปฏิบัติธรรมเรื่องของการเจริญสติปัฏฐาน4เรื่องของการภาวนานั้นผู้ปฏิบัติธรรมย่อมปัจจตังรู้เฉพาะตนชิมรสของพระธรรมเองแล้วก็ย่อมเข้าใจธรรมทั้งรูปทั้งนามทั้งส่วนที่มิใช่รูปมิใช่นามการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของสภาวะธรรมนั้นก็เป็นส่วนที่โยคีหรือโยคาวจรผู้ปฏิบัติธรรมย่อมเข้าใจทุกๆชีวิตทุกลมหายใจเข้าออกของแต่ละคนแต่ละท่านของสัตว์ทั้งมนุษย์มนุษย์ทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่จะมีทั้งร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์บริบูรณ์หรือมีร่างกายขาดตกบกพร่องไม่สมบูรณ์มีจิตใจที่ไม่วิปลาสเป็นสัมมาทิฏฐิไม่วิปลาสเพราะสัญญาความจำไม่วิปลาสเพราะความคิดเห็นไม่วิปลาสเพราะจิตใจปกติชีวิตคนเราที่เป็นมนุษย์ชายหญิงตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่แรงกดดันทางอารมณ์ที่กระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจนั้นมีส่วนสำคัญนะครับท่านผู้ฟังในโลกปัจจุบันนั้นทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ในโลกอินเทอร์เน็ตโลกโซเชียลมีเดียทั้งหลายเราก็อาจจะหลงระเริงเหมือนแมงเม่าบินเข้ากองไฟในการเสพโซเชียลมีเดียทั้งวันทั้งคืนเราก็อย่าไปโทษลูกหลานเราไปติดเกมติดอินเทอร์เน็ตและเอาอย่างมาจากอินเทอร์เน็ตเอาตัวอย่างดีบ้างไม่ดีบ้างทั้งเป็นเรื่องทางบวกก็ดีไปทางลบก็ถือว่าเป็นความหายนะไปเป็นทางแห่งความเสื่อมคนเรานั้นอาจจะขาดอะไรก็ขาดได้แต่ถ้าขาดสติควบคุมอารมณ์จิตใจก็จะทำให้ผู้นั้นจะเรียนจบอะไรมาทั้งฝ่ายโลกฝ่ายธรรมก็ไม่มีความหมายอะไรถ้าขาดสติควบคุมยับยั้งชั่งใจคนเรานั้นเกิดมาครั้งหนึ่งก็ตายเพียงครั้งเดียวไม่ตายซ้ำไม่เกิดซ้ำ หมายความว่าในชีวิตที่เราได้สกลกายมาในชาตินี้เราก็รอวันที่จะสลายกันไปมาพูดถึงความเสื่อมของผู้ปฏิบัติธรรมนั้นก็มีอยู่นะครับท่านผู้ฟังผู้ที่เคยเจริญพระกรรมฐานเคยเจริญภาวนาก็เรียกว่าเจริญได้เสื่อมได้มาพูดถึงผู้ปฏิบัติธรรมที่เสื่อมจากคุณธรรมเบื้องสูงก็มีเหตุต่างๆที่น่าจะนำมาบอกกล่าวชวนท่านคิดว่าข้อแรกมีกิจการงานมากแล้วก็เลิกปฏิบัติบางคนก็บอกว่ายุ่งกับการทำงานราชการรัฐวิสาหกิจหรืองานทำธุรกิจค้าขายไม่มีเวลาที่จะมานั่งกรรมฐานเดินจงกรมหรือบางคนก็บอกว่านั่งกรรมฐานที่เป็นรูปแบบเดินจงกรมที่เป็นรูปแบบไม่ได้ก็ใช้สติปัญญาพิจารณาธรรมกำหนดรู้ธรรมข้อแรกที่ทำให้เสื่อมก็คือมีภารกิจการงานมากจนเลิกการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นไหว้พระทำวัดเช้าวัดเย็นปฏิบัติกรรมฐานหรือการไม่เข้าวัดไม่เข้าวัดไม่ฟังธรรมไม่สนใจเรื่องดีๆเพราะอ้างเรื่องของกิจการงานมากตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก็ทำงานงานงานงานหายใจเข้าออกก็เป็นงานค้าขายก็เป็นงานค้าขายงานข้าราชการก็ทำจนแม้วันจะเกษียณอายุราชการแล้วก็ยังต้องรีบไปทำงานภารกิจของงานนั้นทำให้เสียเวลาที่จะให้เวลากับตัวเองมากเกินไปในเวลานี้ไม่ว่าจะทำงานราชการรัฐบาลในยุคปัจจุบันของประเทศไทยหรือในต่างประเทศก็ตามก็จะมีการลดบุคลากรที่ทำงานเพราะบางงานบางหน่วยงานบางกระทรวงบางทบวงกรมงานซ้ำซ้อนกันในเรื่องเดียวกันไม่ต้องอ้างเรื่องกฎหมายไม่ต้องอ้างเรื่องของกฎกระทรวงเพราะว่าการทำงานที่ซ้ำซ้อนซ้ำซากกันก็ทำให้เสียงบประมาณในส่วนของบุคลากรวันนี้ข้าราชการถูกทางผู้บริหารบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายข้าราชการประจำเห็นการลดปริมาณของข้าราชการให้น้อยลงเพื่อมีงบดุลการคลังของรัฐบาลที่ต้องใช้จ่ายบางคนอ้างว่าทำงานไปทำงานเรียกว่าจะเป็นประเภทเช้าชามเย็นชามไม่สนใจไม่ซื่อสัตย์มีคอร์รัปชันของการรับราชการก็เป็นปัญหาดูตัวอย่างในช่วงฤดูการโยกย้ายของข้าราชการบางกระทรวงบางหน่วยงานก็วิ่งกันฝุ่นตลบเรียกว่ามีการวิ่งเต้นทำให้เกิดปัญหาไม่ชอบธรรมในวงราชการวันนี้ข้าราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ตามถ้ามีปริมาณมากเกินไปมีคนทำงานมากแต่ปริมาณหรือคุณภาพงานนั้นมีน้อยก็ทำให้เสียดังนั้นแม้แต่ผู้ปฏิบัติธรรมอ้างเวลาภายนอกมากก็ทำให้เสียเวลาเป็นของตัวเองที่จะทำให้ร่างกายและจิตใจเราสงบวันหนึ่งวันหนึ่งไม่อ่านไม่ดูไม่ฟังพักผ่อนร่างกายและจิตใจความห่วงใยเรียกว่าปริโภคก็จะได้ลดน้อยลงไปดังนั้นวันนี้ถ้าเราอ้างงานทำงาน24ชั่วโมงหายใจเข้าหายใจออกเรียกว่าตั้งแต่ตื่นนอนจนกว่าจะหลับนอนพักผ่อนก็อ้างงานงานงานงานงานเหล่านั้นเป็นแก่นเป็นสาระเป็นอะไรเป็นประโยชน์เป็นคุณเป็นโทษอย่างไรได้เงินทองเสียเงินทองหรือทำธุรกิจขาดทุนได้กำไรอย่างไรในประเด็นที่สองนั้นคือความกังวลกับงานเล็กๆน้อยๆอันนั้นก็ไม่ทำอันนี้ก็ไม่ทำทำไม่ได้ท้อถอยไปเสียทุกเรื่องยังไม่ได้ลงมือทำคนนั้นมาพูดอย่างนี้ก็ทำไม่ได้คนนั้นมาพูดอย่างนั้นก็ทำไม่ได้ตัวเองยังไม่ได้ลงมือทำเลยกังวลแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆอ้างสุขภาพตัวเองบ้าง สติปัญญาฟั่นเฟือนความจำเสื่อมอ้างสารพัดอ้างความจริงแล้วก็ยังมีความจำดีมีความคิดดีๆเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ก็ตามเราอย่าได้กังวลเรื่องของการงานเล็กๆน้อยๆแล้วก็เลิกการประพฤติปฏิบัติทำให้เสียเวลาขาดทุนคือขาดทุนที่จะได้กำไรจากการทำให้จิตใจสงบปล่อยวางว่างเว้นต่างๆประเด็นที่3นั้นหลายคนหลายท่านวันหนึ่งก็คลุกคลีกับหมู่คณะมากจนเกินไปเรียกว่ามีพวกมากรากไปแล้วก็เลิกปฏิบัติเลิกเรียนเลิกปฏิบัติครับก็การคลุกคลีนั้นเป็นส่วนที่ทำให้เสียงานเสียการแล้วก็ยังเสียเวลาไปเจอคุกครีสมาคมกับคนชั่วก็พาไปสู่อบายมุขอบายมุขที่ทำให้เกิดความเสื่อมไม่ว่าจะเป็นอบายมุขทั้ง6ทั้ง4อะไรก็แล้วแต่ความเสื่อมปากทางแห่งความเสื่อมนั้นเกิดขึ้นจากการที่คุกครีกับหมู่คนมากเกินไปขาดการเลือกคบคนเลือกกับหมู่คณะก็เป็นส่วนที่ทำให้เสียได้เพราะว่าการคุกคีกับหมู่คณะมากจนเกินไปแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะมาปฏิบัติสงบกายสงบใจตัวเองทำให้เสื่อมสำหรับผู้ที่เคยปฏิบัติทำแล้วไปคุกคีกับหมู่คณะเราจะเห็นได้ว่าพระโยคีหรือนักปฏิบัตินั้นชอบอยู่คนเดียวปริวิเวกไม่ได้ไปยุ่งกับใครก็เรียกว่าทำตัวสบายสบายไม่คุกครีกับหมู่คณะก็ทำให้การปฏิบัติทำนั้นเจริญรุ่งหน้าประเด็นที่4นั้นไม่เที่ยวไปดูภาพยนตร์ลิเกละครโขนหนังหรือติดรายการโทรทัศน์ติดรายการละครโทรทัศน์หรือทีวีหรือนิยายหรือในปัจจุบันนี้ก็ยังมีซีรีส์ที่อยู่ในมือถือในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ทำให้เลิกปฏิบัติไม่สนใจแล้วจะดูแต่ภาพยนตร์จะดูแต่ลิเกละครโขนหนังติดรายการโทรทัศน์ฟังรายการวิทยุหรืออะไรต่างๆโดยเฉพาะมือถือที่ติดกันง่อมแง่มที่ใช้ค่าใช้จ่ายจากค่าอินเทอร์เน็ตค่าซิมแล้วก็ค่าสารพัดที่เราได้จ่ายไปก็ทำให้เสียเวลาแล้วก็ทำให้เสียเวลาในการประพฤติปฏิบัติกันไปประเด็นที่5แม้จะร่วมวงสนทนากันนะครับท่านผู้ฟังก็มีถ้อยคำที่ไม่ได้เป็นประโยชน์เล่าแต่เรื่องของคนอื่นๆสนใจแต่เรื่องของคนอื่นๆไม่อ่านตัวเองไม่แก้ไขตัวเองไม่สนใจตัวเองก็ทำให้คำพูดที่ถ้อยคำเจรจากันนั้นประโยชน์10อย่างเช่นข้อแรกอปิชะคาถาถ้อยคำที่ชักนำให้มีความปรารถนาน้อยก็ขาดไป2สันตุทิคาถาถ้อยคำที่จะชักนำให้รู้จักพอเพียงพอก็หายไปข้อที่3ปวิเวกคาถาถ้อยคำที่ชักนำให้สงัดกายสงัดใจก็หายไปข้อที่4อาสังสคะคาถาถ้อยคำที่จะชักนำไม่ให้คน เรียกว่ารวมหมู่แล้วทำให้คบคนผ่านไปหาผิดคบบัณฑิตก็บัณฑิตก็พาไปหาผลถ้อยคำที่ชักนำที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อหมู่คณะนั่นแหละครับข้อที่5วิริยารัมภคาถาถ้อยคำที่ชักนำให้ปรารภความเพียรก็จะหายไปเกิดความเกียจคร้านอ้างเช้าสายบ่ายเย็นอากาศร้อนฝนตกแดดออกอะไรสารพัดอ้างทำให้เป็นคนเกียจคร้านไม่ทำการงานข้อที่6ศีลกถาถ้อยคำที่ชักนำให้ตั้งอยู่ในศีลก็ไม่เอาแล้ววัดไม่เข้าพระเจ้าไม่ไหว้ไม่เอาศีลไม่เอาธรรมไม่เอาเพื่อนบ้านไม่เอาใครต่อใครก็ทำให้เสื่อม7สมาธิกถาถ้อยคำที่จะชักนำให้ใจเกิดความสงบก็มีแต่ชักนำให้จิตใจฟุ้งซ่านสูบบุหรี่เสพยาเสพติดคบเพื่อนชั่วเหล่านี้ทำให้จิตใจฟุ้งซ่านเดือดร้อนทั้งพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องนะครับทำให้ไม่มีสมาธิ ข้อที่8ปัญญากถาท่านคำที่จะชักนำให้เกิดสติปัญญาก็ไม่มี

ความเศร้าหมองเดือดร้อนทำผิดกฎหมายติดคุกติดตารางอะไรต่างๆเดือดร้อนกันไปทั้งพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือเพื่อนพ้องในส่วนของการคบค้าสมาคมไม่ได้คุยกันเรื่องทางพ้นทุกข์แต่มีการสนทนากันแต่ทางที่จะให้เกิดทุกข์โทษภัยต่างๆข้อที่10วิมุตติญาณทัศนกถาการพูดถ้อยคำที่จะชักนำให้เกิดความรู้ความเข้าใจเพื่อจะหลุดพ้นจากเครื่องเศร้าหมองก็มีก็เป็นเรื่องราวที่เรามองแล้วว่าท่านนักปฏิบัติธรรมเสื่อมจะเสื่อมอย่างไรก็หลากหลายมีงานมากเลิกปฏิบัติกังวลกับเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วเลิกปฏิบัติคลุกคลีกับหมู่คณะมากเกินไปก็เลิกปฏิบัติเที่ยวดูหนังลิเกละครขนหนังติดรายการโทรทัศน์วิทยุติดเกมติดอินเทอร์เน็ตแล้วก็เลิกปฏิบัติสนทนาถ้อยคำที่ไม่เป็นประโยชน์เล่าเรื่องของคนอื่นๆคิดแทนคนอื่นสนใจแต่เรื่องของคนอื่นไม่อ่านตัวเองไม่แก้ไขตัวเองไม่สนใจตัวเองก็ทำให้เสียประโยชน์ของตนเองและประโยชน์ของคนในครอบครัวดังนั้นถ้าเราจะแก้ไขว่านักปฏิบัติธรรมควรจะต้องดำเนินรอยตามรอยเท้าหลักฐานในทางพระพุทธศาสนาก็เจริญรอยตามยุคคนบาทรอยพระบาทรอยทางดำเนินของพระพุทธเจ้าซึ่งอ้างไว้เป็นหลักฐานให้ข้อแรกให้ระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเนืองๆได้บทว่าอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธเหล่านี้เป็นต้นข้อที่2ให้ระลึกนึกถึงคุณของพระธรรมเนืองๆว่าสวาขาโตภะคะวตาธัมโมข้อที่3ให้ระลึกนึกถึงคุณของพระสงฆ์เนืองๆว่าสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบข้อที่4ระลึกถึงศีลของตนเนืองๆว่าศีลของเราไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยนักปราชญ์ย่อมจะนเจริญเครื่องเศร้าหมองเกิดขึ้นเป็นเรื่องไม่ถูกต้องเป็นไปพร้อมเพื่อจะทำใจกายวาจาและจิตใจให้สงบระลึกนึกถึงการให้ทานของตนที่ได้บริจาคมาแล้วว่าการที่เรามีใจปราศจากความตนีถี่เหนียวความหวงแหนยินดีในการจำแนกแจกทานช่วยเหลือให้ราบแก่คนอื่นได้เกิดประโยชน์เรียกว่าเมื่อให้ทานแล้วก็ถือคำว่าเป็นลาภของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอเพราะการจำแนกแจกทานปราศจากความตระหนี่ส่วนข้อที่เรานึกถึงคุณของเทวดาและคุณธรรมที่ทำให้เป็นเทวดามีสมมติเทวดาเทวดาโดยสมมติก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงในทศพิธราชธรรมเป็นกษัตริย์ปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมทั้ง10ประการวิสุทธิเทวดาเทวดาผู้บริสุทธิ์ก็คือพระอรหันต์จริงๆส่วนอุปติเทวดาเทวดาโดยกำเนิดก็หมายถึงเทวดาชั้นจาตุมมหาราชิกาชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตเหล่านี้เป็นต้นในสวรรค์6ชั้นว่าเทวดาเหล่านั้นมีอยู่แน่นอนท่านได้เป็นเทวดาก็เพราะบำเพ็ญคุณงามความดีคือการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนากุศลถ้าเราบำเพ็ญหรือทำบุญทำกุศลในทานศีลภาวนาก็จะเป็นเทวดาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นคนเราถ้าไม่ประมาทเราจะบำเพ็ญต่อไปจนสุดความสามารถของตนนอกจากนี้ก็พากันปฏิบัติตามหลักธรรมที่เป็นปฏิปทาที่น่าสนใจก็คือหมั่นอยู่ในศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ตามสมควรแก่เพศไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตเพศเหล่านี้มีศีลที่รักษาไม่ว่าจะเป็นศีล5ศีล8ศีล10ศีล227การระมัดระวังตาหูจมูกลิ้นกายและใจของแต่ละคนแต่ละท่านนั้นก็มีส่วนให้

0: Generation R. มาเป็นสมาชิกGlobal Clubกับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อะ
1: ไปหาหมอเธออื
2: มไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM
5: เชื่อมั่นในความดี
6: เชื่อมั่น

0: ไม่ผิดลูกเมียหรือสามีของคนอื่น
1: ทำดี
0: ด้วยการไม่ประพฤติผิดในกามไม่ผิดลูกเมียหรือสามีของคนอื่น
1: เพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
0: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดีMass FM เชื่อมั่นในความดี
1: พระพุทธพจน์บทหนึ่ง
0: สอนว่าก
1: ุศลธรรมทั้งปวงมีความไม่ประมาทเป็นมูลรวมลงในความไม่ประมาทความไม่ประมาทบัณฑิตกล่าวว่าเป็นยอดแห่งกุศลธรรมเหล่า

0: ลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
1: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนการมีสัมมาคารวะ1การอ่อนน้อมถ่อมตัว1มีความสันโดษ1มีความกตัญญู1การฟังธรรมตามกาลเวลา1 5ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิต
2: แมสเอฟเอ็มร่วมธรรมร่วมใจ
1: เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแมสเอฟเอ็ม
2: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
3: คุณผู้ฟังคะผลของการกระทำกรรมดีหรือกรรมชั่วย่อมให้ผลได้ไม่จำกัดการค่ะดังคติธรรมโดยพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏิโปที่สอนว่าเราสร้างไว้อย่างไรก็จะได้รับผลอย่างนั้นถ้าทำบาปความชั่วทำให้เกิดทุกข์เราก็จะได้รับผลของกรรมนั้นทำความดีทำให้เกิดความสุขก็จะได้ความดีตอบสนองในทางที่ดีค่ะ
4: พุทธโอวาท3เดือนก่อนปรินิพพานพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมนุษย์ผู้ยังมีอวิชชาเป็นฝ้าบังปัญญาจากสุขนั้นแม้จะร่าเริงแจ่มใสอยู่ในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงแต่ใครเล่าจะทราบว่าภายในส่วนลึกแห่งหัวใจเขาจะว้าเวและเงียบเหงาสักปานใดถ้าทุกคนว้าเวไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักที่แน่นอนของชีวิตธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเป็นประจำรายการวิทยุแมส FM ร่มธรรมร่มใจและวันนี้ขอน้อมนำพระพุทธศาสนาสุภาษิตที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนดีแล้วความว่าท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ยินดีในความไม่ประมาทคนมีปัญญาดีไม่ประมาทในเมื่อผู้อื่นประมาทมักตื่นในเมื่อผู้อื่นหลับย่อมละทิ้งคนโง่เหมือนม้าฝีเท้าเร็วทิ้งม้าไม่มีกำลังไปฉะนั้นและยศย่อมเจริญแก่ผู้มีความหมั่นมีสติมีการงานสะอาดใคร่ครวญแล้วทำระวังดีแล้วเป็นอยู่โดยธรรมและไม่ประมาทคุณผู้ฟังคะวันนี้ขอเชิญติดตามรับฟังการบรรยายธรรมซึ่งได้เลือกสรรแล้วเพื่อให้เกิดความรู้สู่ความเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมตามคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
6: คือเมื่อก่อนเนี่ยความสุขของเรามีอย่างเดียวเท่านั้นคืออะไรต้องมีเงินต้องได้ซื้อเต็มที่ต้องได้สนองความอยากเต็มที่เราคิดว่าความสุขเรามีแค่นั้นแต่ในความเป็นจริงมีความสุขอย่างอื่นเยอะมากเลยนะมาวัดครั้งนี้ก็ได้รู้ว่ามีความสุขมากมายที่เราจะไปเสพได้อย่างสบายๆไม่ต้องมาหมกมุ่นแค่สุขจากการเห็นสวยฟังเพลาะดมหอมเข้าใจไหมลูกสมาธิก็มี3ระดับสติก็มี3อย่างใช่ไหมก็มี3ระดับเหมือนกันนะคะเพราะนั้นพวกเราได้ศึกษาเรื่องนี้แล้วเนี่ยต่อไปถ้าเขาถามว่าเธอได้ฝึกสติได้ฝึกสมาธิบ้างหรือเปล่าเราก็รีบตอบเลยฝึกอยู่เป็นประจำให้ตอบอย่างนี้นะเธอฝึกยังไงก็ฉันอยู่ที่บ้านเวลาฉันกวาดบ้านฉันก็ฝึกสติไปด้วยนะฉันทำอะไรฉันเก็บของเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วฉันจะไปฉันก็ฝึกสติอยู่เรื่อยๆแล้วนอกจากนั้นฉันก็เฝ้าดูความไม่เที่ยงชีวิตนี่มันไม่เที่ยงจริงๆชีวิตนี่มันเป็นทุกข์คือมันเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้จริงๆและชีวิตนี่มันไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอเลยมันก็เป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจฟังให้ดีนะเอาประเด็นนี้ให้ดีว่าตามอาจารย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยง
7: ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยง
6: จริงหรือไม่จริงคะ
7: จริง
6: เอางั้นท่องคาถาก่อนนะว่าอานิจจัง
7: อานิจจัง
6: ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยง
7: ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยง
6: ทุกขัง
7: ทุกขัง
6: ตาหูจมูกลิ้นกายใจ
7: ตาหูจมูกลิ้นกายใจ
6: เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได
7: ้เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได
6: ้อนัตตา
7: อนัตตา
6: ตาอย่างเดียว
7: ตาอย่างเดียว
6: ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอ
7: ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอ
6: ไม่เป็นใครทั้งสิ้น
7: ไม่เป็นใครทั้งสิ้น
6: หูอย่างเดียว
7: หูอย่างเดียว
6: ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอ
7: ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอ
6: ไม่เป็นใครทั้งสิ้น
7: ไม่เป็นใครทั้งสิ้น
6: ใจอย่างเดียว
7: ใจอย่างเดียว
6: ก็ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้น
7: ก็ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้น
6: ร่างกายอย่างเดียว
7: ร่างกายอย่างเดียว
6: ก็คือก้อนสกปรก
7: คือก้อนสกปรก
6: ก็ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้น
7: ก็ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้น
6: เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว
7: เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว
6: จึงเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจ
7: จึงเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจ
6: ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี
7: ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี
6: ไปคบคนดี
7: ไปคบคนดี
6: ไปฟังธรรมะดี
7: ๆไปฟังธรรมะดี
6: ๆไปทรงจำธรรมะดี
7: ๆไปทรงจำธรรมะดี
6: ๆมีสติระลึกรู้ถึงธรรมดีๆเหล่านั้น
7: มีสติระลึกรู้ถึงธรรมดีๆเหล่านั้น
6: แล้วดำเนินชีวิต
7: แล้วดำเนินชีวิต
6: ในคันลองแห่งความดี
7: ในคันลองแห่งความดี
6: ก็จะประสบความสุขความเจริญ
7: ก็จะประสบความสุขความเจริญ
6: เท่านั้นเอง
7: เท่านั้นเอง
6: มันไม่ใช่ฉันไม่ใช่เธอแต่มันเป็นสิ่งที่ต้องเอามาฝึกเข้าใจไหมคะแต่ถ้าเราบอกว่าก็ในเมื่อมันไม่ใช่ฉันไม่ใช่เธอก็ปล่อยมันไปตามกรรมดีไหมอย่างเงี้ยนะโอ้แย่เลยไหมแย่เลยไปคบคนชั่วเป็นมิตรยังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นใดเป็นคนเช่นนั้นเข้าใจไหมเราคบคนที่มันหยาบคายเอาล่มหยาบคายไปกับมันละเราคบไอ้ขี้เหล้าโอ้ยวันหนึ่งเราต้องติดเหล้าแน่ๆจริงหรือเปล่าก็มันกินเหล้าทุกวันน่ะมันก็ชวนเราทุกวันน่ะใกล้ไปใกล้มาก็กินเหล้าไปด้วยกันอย่างเงี้ยเราคบคนโง่ไปไงคะมันก็โง่มันไม่มีปัญญาเลยอย่างเงี้ยพอเราคบคนฉลาดอู้มันฉลาดกว่าเราอีกอู้มันฉลาดกว่าเราอีกเราก็ฉลาดตามไปตามไปอย่างเงี้ยเข้าใจไหมลูกเนาะเอาแค่กายโยอย่างเดียวนะกายโยอะนิจัง
7: กายโยอนิจจัง
6: ก้อนสกปรกไม่เที่ยง
7: ก้อนสกปรกไม่เที่ยง
6: กายโยทุกขัง
8: กายโยทุกขัง
7: ก้อนสกปรกเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได
8: ้ก้อนสกปรกเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้
7: กายโยอนัตตาก
8: ายโยอนัตตา
7: ก้อนสกปรกไม่ใช่ฉันไม่ใช่เธอไม่ใช่ใครทั้งสิ้น
8: ไม่ใช่ฉันไม่ใช่เธอไม่ใช่ใครทั้งสิ้น
6: แต่กายคือก้อนสกปรกนี
7: ้แต่กายคือก้อนสกปรกนี
6: ้ต้องเอามาฝึกฝน
7: ต้องเอามาฝึกฝน
6: เอามาคุ้มครอง
7: มาคุ้มครอง
6: เอามารักษาม
7: ารักษา
6: เอามาสำรวมระวัง
7: มาสำรวมระวัง
6: ด้วยศีลสมาธิปัญญา
7: ด้วยศีลสมาธิปัญญา
6: จึงจะนำสุขมากมาให้
7: จึงจะนำสุขมากมาให
6: ้ต่อไปมโนอานิจังเลย
7: มโนอนิจัง
6: มโนอนิจัง
7: ใจไม่เที่ยง
8: ใจไม่เที่ยง
7: มโนทุกขัง
8: มโนทุกขัง
7: ใจเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้
8: ใจเป็นอยู่อย่างเดิมไม
7: ่
8: ได
7: ้มโนอนัตตาม
8: โนอนัตตา
7: ใจไม่ใช่ฉันไม่ใช่เธอไม่ใช่ใครทั้งสิ้น
8: ใจไม่ใช่ฉันไม่ใช่เธอไม่ใช่ใครทั้งสิ้น
6: ให้ใช้คำว่าใจไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอนะ
7: มัน
6: ไม่เป็นทุกวันนี้มันเป็นไหมไอ้ที่ผ่านมามันเป็นใช่ไหมมันถึงได้ยุ่งอ่ะใช่หรือเปล่าทุกวันนี้เห็นร่างกายเป็นฉันใช่ไหมพอเพื่อนมาตีนิดนึงเอาเป็นเอาตายอะไรนักหนามันนึกว่าร่างกายเป็นกูเนี่ยมันก็เลยยุ่งไงบางทีมันตีแป๊บนึงมันไปแล้วเราก็มองตามแล้วก็มีความสุขไหมที่เธอตีฉันเนี่ยม้วนดีขอให้เธอจงไปสุขไปสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยมันก็จะแปลกไปใช่ไหมมันก็จะมองเราว่าเฮ้ยเมื่อก่อนนี่พอมันตีนิดนึงแล้วก็จะเอาคืนอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันตีแป๊บนึงแล้วก็ก้อนสกปรกปลกไหมนะดินน้ำไฟลมกระทบดินน้ำไฟลมนี่มันก็จะไม่โกรธกันเข้าใจไหมคะเนาะเข้าใจได้ยังเจอกับข้าวดูแล้วว้ายไม่อยากกินเลยแม่แกงผักผักลวกน้ำพริกแต่ก็ต้องมองว่าไงเอ้าร่างกายเป็นแค่ก้อนสกปรกเป็นแค่ดินน้ำไฟลมเป็นถุงขี้ซึมและเป็นถุงทุกข์ที่ต้องคอยดับทุกข์เอ้ากินผักอย่างนี้แหละจะได้สุขภาพดีอย่างเงี้ยก็จบไปเขาก็จะบอกอุ๊ยทำไมเธอเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเธอไม่ยอมทานเลยนะผักบอกว่าแม่ผักก็ดินน้ำไฟลมร่างกายก็ดินน้ำไฟลมเติมมันลงไปงั้นน่ะแม่แล้วทำไมเธอไม่เติมหมูเห็ดเป็ดไก่แล้วตอนนี้กลัวมะเร็งแม่ถูกกลัวมะเร็ง เขาเป็นกันเยอะเลยไม่ไหวแล้วอย่างนี้นะคะเอ้ามาดูถ้าเราระลึกนึกขึ้นได้เขาเรียกเป็นตัวสติเนี่ยนึกขึ้นได้ว่ากายเป็นเพียงก้อนสกปรกดีไหม
7: ดี
6: นะแล้วถ้าไอ้ก้อนสกปรกก้อนนี้มันสิ้นลมคือมันหยุดลมหายใจกึกคือลมไม่เข้าไม่ออกมันจะกลายเป็นนางพนิดานางพรธนาอยู่ไหมแล้วมันเป็นศพเลยเขาก็เรียกมันเป็นศพใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นร่างกายเนี่ยยังไงยังไงต้องเป็นศพแน่แน่ไม่เป็นศพไม่ได้จริงหรือเปล่า
7: จริงค่ะ
6: งั้นท่องเลยร่างกายนี
7: ้ร่างกายนี
6: ้ไอ้ก้อนสกปรกก้อนนี
7: ้ก้อนสกปรกก้อนนี้
6: ต้องเป็นศพแน่แน
7: ่ต้องเป็นศพแน่แน
6: ่ไม่เป็นศพไม่ได
7: ้ไม่เป็นศพไม่ได้
6: เนี่ยถ้าใครท่องได้และจำขึ้นใจนะฮะเขาก็จะเป็นคนไม่เรื่องมากกินอยู่ไม่ยากนอนตรงไหนก็นอนได้กินยังไงก็ได้อยู่ยังไงก็ได้เพราะเขามีสติในกายเข้าใจหรือยังเพราะยังไงมันก็เป็นศพแน่แน่ไม่เป็นศพไม่ได้อย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่ได้ฟังธรรมแล้วก็ไม่มีสติตัวนี้พอถึงเวลาจะนอนแล้วก็แบบเรื่องมากอ่ะให้นอนตรงนี้หรออุ้ยแบบว่าปกติต้องนอนบนเตียงเนี้ยอะไรเงี้ยโอ้เรื่องมากเข้าใจไหมลูกอาบน้ำก็เหมือนกันเพื่อนเราก็ไปอาบน้ำกันโกลมอาบกันเสร็จก็ออกมาพอเราเข้าไปเสร็จเราก็ไปเจอวู้น้ำมันค่อนข้างขุ่นอย่างเงี้ยแต่เราก็คิดในใจว่าในตัวเรามีแต่ขี้แต่เยี่ยวเนาะน้ำนี่มันสะอาดกว่าอีกเออเอาไอ้เพื่อนเราอาบไม่เป็นไรมันไม่คันมันไม่อะไรก็โอเคเราก็อาบได้ขุ่นบ้างอะไรเราก็อาบเอาล้างขี้เหงื่อขี้ใครก็จบก็ออกไปก็ไม่โกรธไม่อะไรแต่ถ้าเราเมื่อก่อนนี่ร่างกายเป็นเราไงโอ้โหเดี๋ยวผิวจะเสียเดี๋ยวผื่นจะขึ้นเดี๋ยวจะแล้วก็ว่าเป็นเรื่องมากบุญบายไปทะเลาะกับเจ้าของสถานที่ทำไมน้ำสกปรกอย่างนี้อะไรก็เขาก็บอกว่าพอดีช่วงนี้มันมีปัญหานิดหน่อยครับอะไรเงี้ยกำลังพยายามแก้ไขอยู่นะครับเนี่ยเราก็แบบคือก็ขอน้ำขวดมีไหมครับเป็นขวดขวดน่ะขอสัก50 ขวดอย่างเงี้ยเอาไปทำไมจะไปอาบตายแน่ๆเลยถ้าเราไม่เห็นว่าร่างกายเป็นก้อนสกปรกเราจะเป็นคนเรื่องมากเข้าใจไหมลูกแต่พอเห็นมันเป็นก้อนสกปรกก็จบเอาต่อไปเวทนาอันที่สองนะลูกนะเวทนาแปลว่าความรู้สึกสุขทุกข์เฉยนะลูกนะพวกเรามีไหม
7: มีค่ะ
6: พวกเราช่วยตอบอาจารย์หน่อยว่าความรู้สึกสุขทุกข์เฉยเป็นสิ่งที่อยู่ในใจรออยู่ตลอดเวลาหรือมันเพิ่งเกิดเมื่อมีการกระทบ
7: เพิ่งเกิดเมื่อมีการกระทบ
6: แล้วมันเกิดแล้วมันก็เปลี่ยนไหม
7: เปลี่ยนค่ะ
6: มันอนิจจังหรือมันนิจจัง
7: อนิจจัง
6: เอางั้นท่องเลยเวทนาอนิจจา
7: เวทนาอนิจจา
6: ความรู้สึกสุขทุกข์เฉยไม่เที่ยง
7: ความรู้สึกสุขทุกข์เฉยไม่เที่ยง
6: เวทนาทุกขา
7: เวทนาทุกขาความรู้สึกสุขทุกข์เฉย
6: เป็นอยู่
7: อย่างเดิมไม่ได
6: ้ความรู้สึกสุขทุกข์เฉยเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้
7: เวทนาอนัตตา
6: ความรู้สึกสุขก็ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้น
7: ความรู้สึกสุขก็ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้น
6: ความรู้สึกทุกข
7: ์ก็ไม่เป็นฉัน
6: ก็ไม่เป็นเธอก็ไม่เป็นใครทั้งสิ้นความรู้สึกเฉย
7: ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้น
6: ถูกไหมเพราะมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเฉยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเฉยจริงหรือเปล่าแล้วพวกเราได้เห็นอย่างนั้นบ้างไหมคะเนี่ยตอนที่เราเดินจงกรมเนี่ยตอนแรกเรานั่งนานเนาะมันเริ่มปวดแข้งปวดขาเนาะพอเขาบอกยืนนะคะเดี๋ยวเดินเดินแล้วก็ลุกขึ้นยืนยังเคว้งนี่นะยังเคว้งตอนนี้ก็คือใครมาคะอาจารย์จะขอตั้งชื่อมันนะเขาเรียกว่านางสุขแล้วก็อีตาทุกเนาะนางสุขนี่คือมันกระดี้กระดาเนาะนางสุขเนี่ยแล้วก็อีตาทุกอันนี้เราไม่ชอบมันเนาะแล้วก็ลุงเฉยเฉยชมเนี่ยนะสามคนเนี่ยฮะเขาจะสลับหรือเปล่าพระพุทธเจ้าจะอุปมาว่าเหมือนลมเลยคือพัดมาแล้วก็จากไปพัดมาแล้วไม่ใช่อันเก่านะฮะมาแล้วก็หายแซ่บไปมาแล้วก็หายเกิดใหม่อยู่เรื่อยเลยจริงไม่จริง
7: จริงค่ะ
6: วันนี้เรากินข้าวเรามีความสุขสุขอันนี้คือสุขเมื่อ10 ปีก่อนหรือเปล่า
7: ไม่ใช่อะ
6: สุขเมื่อวานนี้อย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่อะมันเกิดใหม่อยู่เรื่อยเข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นไอ้สุขทุกเฉยมันก็มาแล้วก็ไปแล้วก็มาแล้วก็ไปนะคะเช่นเพื่อนเราชมเราว่าโอ้แต่งตัวสวยเนาะเนี่ยใครมายายสุกยายสุกมาเยี่ยมหัวใจเราเลยกระโดดตุ้มเข้ามาเลยมาละค่ะดิฉันมาแล้วนะคะมันเป็นหน้าที่นะคะถ้าใครชมนี่ดิฉันต้องมาละค่ะเนี่ยเขาบอกโอ้เธอสวยเนาะแต่ว่าดูแบบโง่โง่เซ่อไปหน่อยเนี่ยโอ้นางสุกลากลับไหม สวัสดีค่ะถ้ามันด่าอย่างนี้กลับก่อนนะค่ะเนี่ยพอมันกลับปั๊บใครเข้ามาแทนเลยอีตาทุกเลยอีตาทุกก็เข้ามาเลยปุ๊บนะเสียใจมันว่าเราโง่โง่เซ่อเซ่ออย่างเงี้ยเนาะแล้วเขาก็พูดต่อว่าแต่ว่าความที่เธอเซ่อเซ่อนี่แหละเจ้านายเขาเห็นว่าเธอเป็นคนเซ่อคือซื่อเนี่ยเธอซื่อมากเลยอ่ะตอนนี้เขาจะยกตำแหน่งให้เธอขึ้นไปเป็นหัวหน้าแผนกเลยอ่ะฮะเป็นไงอีตาทุกกระโดดกลับไหมถ้าขนาดนี้ผมกลับแล้วนะครับผมอยู่ไม่ได้ไปละใครมาอีก
7: นะ
6: ยายสุก็กระโดดจึ้งเข้ามาอีกอย่างเงี้ยมันก็กระโดดกันไปกระโดดกันมาอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราจะเอาอะไรอ่ะแต่เพราะเราไม่รู้ว่ามันเป็นเพียงแค่เวทนาเราเลยทำไมอยากได้จริงหรือเปล่าเวลานั่งสมาธิเราอยากได้ไงเราอยากได้อีตาทุกหรือเราอยากได้อียายสุหรือเราอยากได้อีลุงเฉยเดี๋ยวเรานั่งสมาธิเราอยากได้อะไรบางทีเราอยากได้อีลุงเฉยใช่ไหมเราบอกลุงเฉยครับลุงเฉยครับมาหาผมหน่อยครับแล้วก็นั่งอีลุงเฉยบอกผมไปไม่ได้ครับตอนนี้หัวเข่าคุณกำลังเลือดไม่ไหลเวียนมันปวดเข่ามากเลยครับผมต้องตีนถีบอีตาทุกไปก่อนนะครับเนี่ยอีตาทุกก็กระโดดตึ้งลงมาตรงนี้เลยอัลละเรานั่งไปแล้วก็ลุงเฉยอยู่ไหนอย่างเงี้ยเข้าใจไหมนะทีนี้ลุงเฉยนี่มีสองแบบนะคือเฉยทางกายกับเฉยทางใจเนาะเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นคนบางคนเนี่ยร่างกายเขาทุกข์มากแต่เขาลุงเฉยครับลุงเฉยทางใจอะครับมาหน่อยนะครับอ๋อถ้าผมจะไปคุณต้องมีปัญญานะครับถ้าคุณไม่มีปัญญาผมไปไม่ได้โอเคผมมีปัญญาผมปล่อยวางตอนนี้ผมรู้แล้วมันปวดเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะคลายละอะไรอย่างเงี้ยคือลุงเฉยนี่เข้ามากับปัญญาเท่านั้นนะคะลุงเฉยทางใจเนี่ยนะเขามากับปัญญาหนึ่งแล้วเขามากับกิเลสได้ไหมคะได้เฉยก็มีสองเฉยเอาว่าดิ
7: เฉยก็มีสองเฉย
6: คือเฉยไม่ฉลาดกับเฉยฉลาด
7: คือเฉยไม่ฉลาดกับเฉยฉลาด
6: เอ้าเฉยฉลาดก็มีสองเฉย
7: เฉยฉลาดก็มีสองเฉย
6: คือเฉยฉลาดแต่ขาดปัญญา
7: คือเฉยฉลาดแต่ขาดปัญญาก
6: ับเฉยฉลาดและมีปัญญาก
7: ับเฉยฉลาดและมีปัญญาร
6: ู้แจ้งทุก
7: รู้แจ้งทุก
6: รู้แจ้งเหตุเกิดทุก
7: รู้แจ้งเหตุเกิดทุกข
6: ์รู้แจ้งความสุข
7: รู้แจ้งความสุข
6: รู้แจ้งข้อปฏิบัติให้ถึงความสุข
7: รู้แจ้งข้อปฏิบัติให้ถึงความสุขอ
6: ย่างนี้เข้าใจหรือยังพวกเราอยากรู้ไหมเฉยไม่ฉลาดมีอะไรบ้างอยากรู้ไหมคะแฉมาหน่อยเนาะเขาเรียกฉีกหน้ากากมันแฉเบื้องหลังนะว่าเลยเฉยไม่ฉลาดได้แก
7: ่เฉยไม่ฉลาดได้แก
6: ่เฉยแล้วโลภ
7: เฉยแล้วโลภ
6: รู้จักหรือเปล่าเฉยแล้วโลภอ่ะคือกินจนเฉยนอนจนเฉยคือทำอะไรปกตินะฮะคือโลภจนเป็นปกติอ่ะเข้าใจไหมคือกินอย่างเงี้ยก็กินอย่างเงี้ยก็จะกินอย่างเงี้ยก็รู้นะมันไม่ดีแต่ก็กินจนเฉยเฉยแล้วล่ะอย่างเงี้ยเคยเห็นไหมคะเคยเป็นไหมคะเขาเรียกว่ามีกิเลสแบบจนชินชากับมันแล้วก็เสพมันจนเฉยๆอ่ะตอนแรกๆก็ตื่นเต้นสนุกดีตะสุกดีแต่หลังๆก็งั้นนะก็กินไปงั้นนะเข้าใจได้ยังเฉยๆที่ไม่ฉลาดก็คือเฉยแล้วโลภนะคะโลภนี่คือติดใจเพลิดเพลินกับสิ่งโน้นสิ่งนี้หมกมุ่นกับสิ่งโน้นสิ่งนี้อยู่นะคะต่อไปเฉยแล้วฝุ่งซ่านพวกเราเป็นเปล่าเป็นไหมก็นั่งเฉยๆแล้วฟุ้งโน่นฟุ้งนี่ไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นไหมนั่นแหละเขาเรียกว่าเฉยไม่ฉลาดเข้าใจยังคือเฉยแล้วไม่บรรลุมรรคผลนิพพานไม่รู้ธรรมะอะไรเลยอย่างนั้นก็เฉยไปอย่างนั้นน่ะฟุ้งๆไปอย่างนั้นน่ะอันที่สามคือเฉยแล้วสงสัยลังเลเข้าใจไหมลังเลให้ดีไม่ให้ดีทำดีไม่ทำดีไปดีไม่ไปดีปฏิบัติดีไม่ปฏิบัติดีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงเหรออะไรเงี้ยนะลังเลอย่างนั้นน่ะก็เรียกว่าเฉยไม่ฉลาดนะคะอีกอันนึงคือเฉยแล้วหลับเลยฟุ้งเฉยแล้วง่วงเลยมีอยู่สี่เฉยนะเฉยแล้วโลภเฉยแล้วฟุ้งเฉยแล้วสงสัยลังเลเฉยแล้ว
7: ง่วง
6: ง่วงเลยเอาว่าไปเฉยไม่ฉลาดมีสี่เฉย
7: เฉยไม่ฉลาดมีสี่เฉยคือหนึ่งเฉยแล้วโลภ
6: หนึ่งเฉยแล้วโล
7: ภสองเฉยแล้วฟุ้งสามเฉยแล้วลังเลสงสัยสี่เฉยแล้วง่วง
6: นี่คือเฉยไม่ฉลาดนะลูกนะแล้วเฉยฉลาดเป็นยังไงล่ะเฉยฉลาดคือเฉยที่ให้ทานให้ทานเป็นปกติให้ทานจนเฉยแล้ว มีความสุขละเอียดเฉยนี่คือสุขละเอียดนะอย่าลืมเฉยคือสุขละเอียดเฉยแล้วก็ให้ทานเฉยแล้วก็รักษาศีลเฉยแล้วก็ฟังธรรมจนเฉยเฉยอ่ะนะฟังธรรมก็บางทีไม่หัวตลอดเวลาดิเนาะฟังธรรมก็เฉยก็มีอันนี้ก็เรียกว่าเฉยฉลาดแต่ฉลาดก็มี2ฉลาดคือฉลาดแบบมีปัญญารู้แจ้งอริยสัจ4กับฉลาดแต่ไม่มีปัญญารู้แจ้งอริยสัจ4อย่างนี้แต่เวทนาทั้งหมดนี่เที่ยงหรือไม่เที่ยง
7: ไม่เที่ยง
6: มันไม่เที่ยงแล้วมันเป็นอยู่อย่างเดิมได้ไหม
7: ไม่ได้
6: มันต้องเปลี่ยนไปกับการเห็นบ้างการได้ยินบ้างการได้กลิ่นบ้างการรับรู้ดังจริงหรือเปล่า
7: จริงค่ะ
6: มีตัวตนของเราจะไปบังคับให้เราเฉยอย่างนี้ตลอดเวลาได้ไหม
7: ไม่ได้
6: อย่างสมมติเราบอกว่าตัวฉันมีจริงฉันจะบังคับตัวฉันให้เฉยเฉยสมมตินะพอพูดอย่างนี้เสร็จปวดท้องข้อส้วมอย่างเงี้ยมันจะเฉยอยู่ไหมเนี่ยขออภัยตอนนี้ขอแก้ไขสถานการณ์ขอข้อส้วมก่อนนะครับแล้วจะกลับมาเฉยใหม่ก็คือลุงเฉยก็กลับบ้านไหมคะลุงเฉยก็กลับบ้านเมื่อกี้เราก็นั่งเฉยๆนั่งนิ่งเขาประชุมกันเราก็นั่งนิ่งแล้วคนอื่นก็ถามว่าเป็นไรอ่ะกำลังจะบังคับให้มันเฉยตลอดเวลาทุกคนก็ยิ้มกันเนาะยิ้มกันสักพักนึงดุกดิกดุกดิกละอ้าวทำไมไม่เฉยต่ออ่ะปวดท้องข้อส้วมครับเป็นไงลุงเฉยกลับบ้านไหมคะลุงเฉยบอกว่าไงอ๋อถ้าปวดท้องข้อส้วมนี่ผมไม่อยู่นะครับผมไม่อยู่เด็ดขาดเลยครับใครมาอ
7: ี
6: ตาทุกมาแล้วก็วิ่งข้อส้วมไปอย่างนี้พอไปถ่ายในส้วมเสร็จพรวดเสร็จปุ๊บพรวดเสร็จถัดจากพรวดนั่นคือสุกมาเลยจริงไม่จริงยายสุกแบบยังแขวนอย่างเงี้ยห้องนี้เขาก็เลยเรียกว่าห้องสุขาเห็นไหมห้องส้วมเลยห้องสุขาเพราะอะไรพอมันได้นั่งแล้วมันถ่ายพลุดออกมาได้มันสุกจริงๆแต่สุกแป๊บเดียวเองยายสุกกลับบ้านไหมคะ
7: ยาย
6: สุกบอกว่าขอโทษนะคะดิฉันไม่ชอบส้วมค่ะดิฉันกลับแล้วนะคะเขาถีบอีลุงเฉยใหม่อีกละพอถ่ายเสร็จก็เฉยพอเฉยปั๊บอยากออกละเข้าใจไหมฮะพออยากออกเสร็จเขาปิดประตูล็อกอะคือข้างนอกเขาปิดประตูเขาเอากุญแจมาคล้องต๊อกไว้เนาะเราก็บอกเฮ้ยใครปิดประตูน่ะก็คุณอยากจะฝึกเฉยไม่ใช่เหรอให้คุณอยู่ในส้วมแบบเฉยๆเลยนะเออตอนนี้เราจะเฉยไหวไหม
7: ไม่ไหว
6: ไม่ไหวแล้วเราก็ทุบประตูเอ้ยเปิดอะไรอย่างเงี้ยในชีวิตมันก็เป็นอย่างเงี้ยเอ้าว่าตามอาจารย์สุขทุกข์เฉยเหมือนลม
7: สุขทุกข์เฉยเหมือนลม
6: เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป
7: เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป
6: นิจจัง
7: นิจจัง
6: ความรู้สึกไม่เที่ยง
7: ความรู้สึกไม่เที่ยง
6: ทุกขัง
7: ทุกขัง
6: ความรู้สึกเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได
7: ้ความรู้สึกเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได
6: ้อนัตตา
7: อนัตตา
6: ความรู้สึกสุข
7: ความรู้สึกสุข
6: ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้น
7: ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้น
6: ความรู้สึกทุกข
7: ์ความรู้สึกทุกข
6: ์ก็ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้น
7: ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้น
6: ความรู้สึกเฉย
7: ความรู้สึกเฉย
6: ก็ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้น
7: ก็ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้น
6: จริงหรือไม่จริง
7: จริงค่ะ
6: ถ้าจำแม่นสติระลึกได้ก็หลุดเลยนะฮะหรือจะช่วยใครก็ช่วยได้อย่างเช่นเพื่อนเราเห็นเพื่อนเราร้องไห้แบบตอนนี้อิตาทุกหรือใครอยู่กับมันเนี่ย
7: ตา
6: ทุกใช่ไหมแล้วมันบอกจะไปฆ่าตัวตายจะไปฆ่าตัวเรารู้เอ้ยมันไม่ใช่เพื่อนเราหรอกใช่ไหมมันแค่อิตาทุกมาเยี่ยมเท่านั้นเองเดี๋ยวเราก็บอกเหรอเธอจะไปฆ่าตัวตายเหรอฉันพอแล้วเธอจะเอาเชือกแขวนคอหรือเธอจะเอายาพิษแบบไหนเธอบอกฉันซิฉันจะไปซื้อมาให้เธอมันก็อาจจะฮะมันก็เปลี่ยนอารมณ์ได้ไหมหรือมันอาจจะร้องไห้มากขึ้นไหมมันก็อาจจะเปลี่ยนมาสมมติมันร้องมากขึ้นเราก็บอกว่าเธอทุกเรื่องอะไรบอกมาสิเขาก็เล่าให้ฟังพอเล่าเสร็จเราก็แก้ทุกให้เขาได้พอแก้ปุ๊บความทุกข์ก็จากไปเพราะนั้นทุกก็ไม่ใช่เพื่อนเราอะทุกก็เป็นเพียงเวทนาเข้าใจหรือยังซึ่งเปลี่ยนไปตามการรับรู้ถามจริงอะเธอจะฆ่าตัวตายทำไมบอกก็เพราะว่าเธอมาแย่งแฟนฉันไงสมมติพูดอย่างนี้นะอ๋อไอ้โอ่งอะเหรอโอเคเดี๋ยวฉันเอาไอ้โอ่งมาคืนเธอแค่นั้นนะมันก็ไม่ฆ่าแล้วจริงป่ะเข้าใจไหมเพราะนั้นทุกไม่ใช่เขาสุขก็ไม่ใช่เขาเฉยก็ไม่ใช่เขาก็เปลี่ยนแปลงได้เนี่ยถ้ามีเด็กคนนึงบอกเออหนูจะเอารถยนต์ถ้าหนูไม่ได้รถยนต์หนูไม่ยอมอะไรเงี้ยนะเราก็เอารูปอุบัติเหตุมาดูอ้าวถ้าเองอยากได้รถยนต์นั้นเองเจออุบัติเหตุอย่างเงี้ยเองจะเอาไหมแล้วก็เนี่ยอายุแค่นี้เนี่ยมันก็ยังหนูจะขับดีๆกะหนูก็จะพยายามไม่ให้รถชนกันกะเนี่ยนะมันก็ยังเถียงเราอยู่นะแล้วก็บอกอ่ะงั้นตกลงให้เธอเนี่ยไปซื้อรถได้เลยไปซื้อเองผ่อนส่งเองทั้งหมดแม่ไม่ช่วยแม้แต่บาทเดียวนั่นมันจะพูดว่าไงโหก็ ็หนูจะไปซื้อได้ไงหนูไม่ใช่มีเงินน่ะใช่หรือเปล่าเราไม่จำเป็นไม่ต้องคล้อยตามอะไรไปหมดเข้าใจไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นการระลึกได้ว่านี่ก็แค่เวทนาเท่านั้นเองก็มีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์ไหมคะเห็นว่าเวทนาไม่เที่ยงเวทนาเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้แบบนี้เลิกเกมได้ไหม
7: ได
6: ้ค่ะเล่นเกมแล้วมันสุขมันก็ไม่เที่ยงหรอกมันเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้หรอกหาความสุขอย่างอื่นแทนก็ได้อย่างเงี้ยเราก็เลิกเกมได้เข้าใจหรือยังเนาะเห็นแม่เราทุกข์แม่เราแบบหน้ามองมาอย่างเงี้ยเราบอกแม่มีอะไรเหรอคะแม่แม่อยากตายพ่อเองมันเลวจริงๆโอ้เรารู้แล้วแม่กับพ่อทะเลาะกันจริงไหมเราก็แม่คะแม่คะเดี๋ยวหนูทำนี่ให้แม่นั่นทำนี่ให้แม่นะค่อยๆประล้าประโลมให้แม่ค่อยๆสบายใจขึ้นแม่ขาแน่นเต็มเลยนะคะแม่แม่ขาอะไรเงี้ยเราก็คุยไปสักพักหนึ่งแม่คุณพ่อเขาเป็นยังไงเหรอคะแม่แม่เขาก็ระบายมาพ่อเองวังเราเป็นฝ่ายพ่อหรือเป็นฝ่ายแม่ดีตอนนี้เราจะเป็นสมาชิกพรรคไหนต้องเป็นสมาชิกพรรคแม่ก่อนโอ้เหรอแม่โอ้เนาะเหรอแม่แม่ก็เล่าใหญ่เลยใช่ไหมพอเล่าจบเราก็เอ๊ะเราอย่างนี้ดีไหมแม่เราฆ่าพ่อเลยดีไหมแม่เองแม่ก็อาจจะคิดขึ้นมาเอ๊ะหรือว่าเราไล่พ่อออกจากบ้านอุ้ยเอ๊ะแม่แล้วพ่อนี่เขาเคยมีความดีอะไรไหมแม่มีไหมแม่ความดีเนี่ยสมัยนี้ตอนนี้หนูเล็กๆเนี่ยแม่เคยนึกขึ้นได้ไหมเนี่ยพอค่อยๆนึกเขาก็จะเปลี่ยนไหมคะค่อยๆเปลี่ยนแล้วค่อยๆคุยไปว่าเดี๋ยวแม่ก็เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นสติเป็นเรื่องดีไหมคะเข้าใจหรือยังรู้ว่ากายเป็นเพียงก้อนสกปรกเวทนาก็เป็นเพียงความรู้สึกสุขทุกข์เฉยจิตก็เป็นเพียงแค่จิตตัวรู้กุศลอกุศลก็เป็นเพียงสิ่งที่เกิดกับใจความคิดนึกต่างๆเกิดกับใจแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปพอสติระลึกรู้อย่างเนี้ยเขาเรียกว่าจิตมีที่ไปอย่างถูกต้องเขาเรียกเป็นคนมีสติจิตก็หลุดพ้นจากทุกข์เลยเพราะจิตหลุดพ้นจากความอยากความอยากเป็นเหตุเกิดทุกข์นะคะเอาเดี๋ยวอาจารย์จะสรุปจบง่ายๆเอาว่าตามอาจารย์ร่างกายจิตใจ
7: ร่างกายจิตใจ
6: คำว่าร่างกายจิตใจรวมหมดไหมรวมตาหูจมูกด้วยไหมรวมหมดนะเอองั้นพูดใหม่ก็ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจ
7: ตาหูจมูกลิ้นกายใจ
6: ไม่เที่ยง
7: ไม่เที่ยง
6: เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได
7: ้เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้
6: ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้น
7: ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้น
6: แต่เพราะไม่รู้ความจริง
7: แต่เพราะไม่รู้ความจริง
6: ว่ามันเป็นทุกข์
7: ว่ามันเป็นทุกข
6: ์เลยมีตัณหาเหตุเกิดทุกข
7: ์เลยมีตัณหาเหตุเกิดทุกข์
6: คืออยากได้นั่นอยากได้นี่มาให้กับไอ้ก้อนทุกข
7: ์คืออยากได้นั่นอยากได้นี่มาให้ก้อนทุกข
6: ์เลยทุกข์ไม่รู้จักจบ
7: เลยทุกข์ไม่รู้จักจบ
6: แต่ถ้ามาปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญา
7: แต่ถ้ามาปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญา
6: ตาหูจมูกลิ้นกายใจ
7: ตาหูจมูกลิ้นกายใจ
6: ก็จะสงบอยู่ในศีล
7: ก็จะสงบอยู่ในศีล
6: ก็จะไม่ฟุ้งซ่านอยู่ในสมาธิ
7: ก็จะไม่ฟุ้งซ่านอยู่ในสมาธิ
6: และมีปัญญาเฉียบแหลม
7: และมีปัญญาเฉียบแหลม
6: จึงละความอยากที่เป็นเหตุเกิดทุกข์นั้นได้
7: จึงละความอยากที่เป็นเหตุเกิดทุกข์
6: จึงดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขสงบร่มเย็น
7: จึงมีชีวิตอยู่อย่างสงบร่มเย็น
6: เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
7: สาธุ
6: ชัดเจนไม่ชัดเจนลูกชัดเจนนะว่าวันนี้เราได้รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะก็คือเราได้รู้ความจริงที่มันมีอยู่เขาเรียกว่าไตรลักษณะนะคะไตรลักษณะแล้วก็จิตใจเราก็เบิกบานไหมคะเนี่ยเวลาไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายเป็นฉันอะไรเนี่ยมันสบายไหมมันสบายเนาะเกิดไหมเวลาเราจะง่วงเนี่ยจิตเราจะหลีก่อนใช่ไหมเวลาคนง่วงเนี่ยมันจะหัวเราะเอิกแล้วมันจะลุกง่วงได้ไหมเนี่ยแล้วหัวเราะนี่เราง่วงไม่ออกหรอกใช่ไหมอาการง่วงก็คือมันเฉยเฉยแล้วมันก็หลับไปไงแค่นั้นเองอันนี้ก็เรียกว่าเฉยไม่ฉลาดเพราะฉะนั้นคนที่ฟังธรรมบางคนเนี่ยนั่งฟังแล้วก็เฉยเฉยนะคะแต่ฉลาดหรือไม่ฉลาดต้องระวังตรงนี้ฟังไปก็ไม่ฟังหรอกหูไม่ฟังอ่ะคิดเรื่องอื่นเดี๋ยวออกไปจะไปกินนั่นไปกินนี่อันนี้เขาเรียกว่าเฉยโลภแล้วต่อไปนั่งฟังไปก็ฟุ้งซ่านไปคิดโน่นคิดนี่ฟังมั่งไม่ฟังมั่งอันนี้ก็เฉยไม่ฉลาดแล้วต่อไปฟังไปก็อาจารย์ก็สอนเอาตัวเองเป็นนักบวชตัวเองก็ทำได้กะเราไม่ได้บวชเราจะทำได้ยังไงก็ลังเลอีกก็เฉยไม่ฉลาดอีกเข้าใจไหมฮะหรือเฉยแล้วก็เป็นไงฟังไปก็ไม่รู้เรื่องไปก็เลยลาบไปอย่างเงี้ยก็เป็นเฉยไม่ฉลาดหมดเลย แต่ถ้าเฉยฉลาดคือตั้งใจฟังไหมคะขณะตั้งใจฟังได้ปฏิบัติไหมคะกำลังได้สมาธิชั่วขณะชั่วขณะใช่ไหมคะเขาถามเธอตอนบ่ายสามโมงกว่าถึงสี่โมงกว่าเนี่ยเธอปฏิบัติหรือเปล่าปฏิบัติเธอทำสมาธิไหมทำสมาธิอะไรสมาธิชั่วขณะชั่วขณะเธอทำสมาธิตอนไหนตอนฟังธรรมอย่างเงี้ยเราก็ได้ฝึกสมาธิเข้าใจหรือยังแล้วจิตหลุดพ้นไหมคะจิตเราก็หลุดพ้นแล้วเกิดปัญญาไหมคะโอ้ยคนมีปัญญานี่ถือว่าเป็นคนปฏิบัติไหมคะเข้าใจหรือยังแต่ถ้าคนไม่มีความรู้ก็จะบอกว่าเออเนาะตะกี้เนี่ยบ่ายสามถึงบ่ายสี่ไม่ได้ปฏิบัติเลยอ้าวแล้วถ้าเองไปทำอะไรมัวแต่ฟังธรรมโอ้จิตมันโล่งมันสบายฟังแล้วมันม่วนดีมันเข้าใจมันเข้าใจแล้วมันโล่งหลุดเลยมันสบายอ้าวแล้วยังไม่ได้ปฏิบัติเหรอเออยังไม่ได้ไปนั่งเลยอะอย่างเงี้ยบ้าแล้วมันมีในพระไตรปิฎกเล่มไหนที่บอกการปฏิบัติธรรมคือการนั่งจุกปุ๊กอย่างเงี้ยไม่ได้บอกนะเข้าใจหรือยังแต่การปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ให้ครบถ้วนบริบูรณ์เข้าใจไหมต้องมีความรู้ความเห็นอย่างถูกต้องอย่างเงี้ยเราไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิเนี่ยพื้นความรู้เราไม่พอเราจึงไม่สามารถจะยกจิตขึ้นมาให้ผ่องใสได้เขาเรียกลองเป็นคนรู้น้อยอ่ะแต่เวลาพวกเราฟังธรรมเนี่ยอาจารย์ค่อยๆให้ความรู้ไปแล้วก็ทวนอยู่เรื่อยเลยนี่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมพวกเราก็เลยมีความรู้แต่ว่าพอพวกเรารู้อย่างนี้ต้องเอาไปจำให้แม่นไงแล้วก็เอาไปทำตอนที่เราเดินจงกรมนั่งสมาธิอีกทีนึงเดี๋ยวไปลองดูเดี๋ยวเย็นนี้นะลูกนะเดี๋ยวเย็นนี้เราไปอาบน้ำให้สดชื่นแล้วเราก็รีบไปอาบเสร็จพอเสร็จแล้วเราก็รีบไปเดินของเราเองเลยเดินบนลานวิมุตต์แล้วก็นั่งเองอะไรเงี้ยแล้วเราก็ยกสิ่งที่อาจารย์สอนไปเนี่ยว่ากายคือก้อนสกปรกจริงไหมก็คณิกะสัมปทิชั่วขณะชั่วขณะจากนั้นก็พิจารณาว่ากายเป็นก้อนสกปรกแล้วก็จิตก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้แล้วจะมาเอาเลยโอ๊ยไม่อยากได้เลยโอ๊ยจิตใจก็เบิกบานผ่องใสก็พบกับความสุขขณะนั้นเลยอย่างเงี้ยไปลองดูนะคะดีไหมลูกเอาละดังได้นำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาอธิบายขยายความนะคะว่าผู้มีสติเป็นผู้เจริญทุกเมื่อนะแต่เนื่องจากพวกเรามีความรู้น้อยก็เลยอธิบายขยายความเรื่องสติไปก่อนนะคะแต่พวกเราคงจะเห็นแล้วว่าผู้มีสติเนี่ยเป็นผู้เจริญมีความสุขนะจิตใจดีงามนะคะเจริญด้วยกุศลเนาะก็เจริญด้วยความสุขความเจริญก็ขอให้ท่านทั้งหลายมีความภาคเพียรในการเจริญสติให้ระลึกรู้ด้วยความจำที่แม่นยำว่ากายเป็นเพียงก้อนสกปรกเวทนาเป็นเพียงความรู้สึกสุขหรือทุกข์หรือเฉยที่มาไปเหมือนลมนะคะเปลี่ยนแปลงไปตามผัสสะการรับรู้จิตก็เปลี่ยนแปลงเกิดดับไปตามอายตนะภายในภายนอกที่กระทบกันธรรมะก็เปลี่ยนแปลงไปกุศลแบบนั้นกุศลแบบนี้ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะก็ขอให้ท่านได้ทำที่สุดแห่งทุกข์คือได้เจริญกุศลจนบรรลุมรรคผลนิพพานประสบความสุขความเจริญรุ่งเรืองสมปรารถนาในสิ่งที่หวังในทางที่ดีจงทุกท่านและทุกประการได้นำพระพุทธพจน์มาอธิบายเรื่องผู้มีสติเป็นผู้เจริญทุกเมื่อดังพระบาลีว่าสติมะโตสทาภัททังบัดนี้ก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
7: สาธุ
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
9: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันชวชาติคุณแม่นิภาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิษคุณแม่จิตรา

0: เชิญติดตามเรื่องราวที่ได้รวบรวมจากพระไตรปิฎกและคัมภีร์อรรถกถาเรื่องเปรตขอส่วนบุญซึ่งเป็นเรื่องราวของพระสารีบุตรอุทิศส่วนบุญให้เปรตอดีตมารดาเรื่องราวมีอยู่ว่าพราหมณ์ชาวพาราณสีผู้มั่งคั่งมีศรัทธาสละบริจาคทรัพย์เพื่อสมณะพราหมณ์คนไร้ที่พึ่งคนเดินทางและยาจกเป็นต้นเขาจัดเตรียมสิ่งต่างๆไว้อย่างเพียบพร้อมเช่นมีน้ำให้ล้างเท้าล้างมือมีผ้าเช็ดเท้าเช็ดมือแล้วให้ข้าวและน้ำเป็นต้นแก่ภิกษุทั้งหลายผู้เข้ามาโดยเคารพต่อมาพราหมณ์มีกิจธุระต้องไปยังเมืองอื่นหลายวันเขาจึงสั่งให้ภรรยาทำหน้าที่ให้ทานแทนว่านางผู้เจริญเธออย่าให้ทานที่เราบำเพ็ญมาเสื่อมเสียไปจงดำเนินการต่อไปโดยเคารพเมื่อสามีไปแล้วภรรยาไม่ได้กระทำตามธรรมเนียมของบ้านนางหยุดถวายทานแก่ภิกษุทั้งหลายเมื่อมีคนเดินทางมาขอแวะพักนางก็ชี้บอกให้ไปยังศาลาหลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมเมื่อมีคนขอข้าวขอน้ำนางก็กล่าวคำหยาบคายกับพวกเขาว่าจงไปกินคูดดื่มมูดดื่มโลหิตหรือกินมันสมองมารดาของพวกท่านเองสิและถมน้ำลายขับไล่พวกเขาเมื่อนางถึงแก่กรรมแล้วอนุภาพอกุศลกรรมทำให้นางเกิดเป็นเปรตได้รับความทุกข์จากวจีทุจริตต้องกินของที่เขาทิ้งเช่นน้ำลายน้ำมูกเสมหะน้ำเหลืองและโลหิตเน่าจากซากศพตามเชิงตะกอนเป็นต้นความทุกข์ยากเดือดร้อนทำให้นางระลึกถึงความสัมพันธ์กับพระสารีบุตรซึ่งท่านเล่าว่านางเปรตเคยเป็นมารดาของพระสารีบุตรเมื่อ5ภพที่แล้วนางจึงมายังพระวิหารเวรุวันเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ที่ประตูพระวิหารกล่าวห้ามไม่ให้นางเข้าไปนางเปรตจึงกล่าวว่าดิฉันเป็นมารดาของพระผู้เป็นเจ้าสารีบุตรเมื่อ5ชาติก่อนท่านจงให้ดิฉันเข้าไปเยี่ยมพระเถระเถิดเทวดาอนุญาตให้เข้าไปได้นางเปรตไปยืนอยู่ท้ายที่จงกรมปรากฏกายให้พระสารีบุตรเห็นพระเถระถามว่าท่านเปลือยกายมีรูปร่างน่าเกลียดสู้ผอมเนื้อตัวสะพรั่งด้วยเส้นเอ็นเห็นแต่ซี่โครงท่านเป็นใครกันนางตอบว่าเมื่อก่อนดิฉันเคยเป็นมารดาของท่านตอนนี้เป็นเปรตมีแต่ความหิวกระหายได้กินแต่ของที่เขาทิ้งของปฏิกูลน้ำลายน้ำมูกเสมหะหนองเลือดของซากศพสัตว์และมนุษย์ไม่มีที่อยู่นอนก็นอนบนเตียงของคนตายในป่าช้าลูกเอ๋ยขอลูกจงให้ทานแล้วอุทิศส่วนบุญแก่แม่บ้างทำอย่างไรหนอแม่จึงจะพ้นจากการกินของเหล่านี้สักทีพระสารีบุตรฟังแล้วเกิดจิตอนุเคราะห์ได้ปรึกษากับพระมหาโมคคัลลานะพระอนุรุทธะและพระกัปปินะว่าจะสร้างกุฏิถวายสงฆ์แล้วอุทิศให้อดีตมารดาวันรุ่งขึ้นพวกท่านก็เที่ยวบิณฑบาตไปถึงพระราชนิเวศของพระเจ้าพิมพิสารพระราชาตรัสถามเหตุที่มาพระโมคคัลลานะจึงทูลเรื่องที่ปรึกษากันให้พระราชาทรงทราบพระราชาตรัสให้พวกอมาตย์สร้างกุฏิ4หลังไว้ในท้ายพระวิหารเวรุวันและให้สร้างอีก4หลังไว้ภายในเขตพระราชวังและจัดเตรียมทยธรรมต่างๆเมื่อกุฏิแล้วเสร็จก็ทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าเสด็จเป็นประธานพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์พระราชาได้มอบถวายกุฏิและทยธรรมต่างๆแด่พระสารีบุตรและพระสารีบุตรก็มอบถวายเจาะจงแด่ภิกษุสงฆ์ที่มาจากทิศทั้ง4มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานจากนั้นท่านได้อุทิศส่วนบุญเหล่านั้นแก่นางเปรตนางกล่าวอนุโมทนาแล้วทันใดนั้นนางก็ตายจากเปรตบังเกิดในสวรรค์เป็นนางเทพธิดาประดับประดาด้วยอาภรณ์อันวิจิตรเมื่อพระโมคคัลลานะท่องเที่ยวไปในเทวโลกนางเทพธิดาได้มากราบไหว้พระเถระจึงถามถึงเหตุ ที่ทำให้ได้รับผลอันน่าปรารถนาเช่นนี้ในสวรรค์นางจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ท่านทราบต่อมาพระโมคคัลลานะได้กราบทูลให้พระศาสดาทรงทราบครั้นทรงทราบแล้วทรงนำเรื่องนี้มาแสดงแก่มหาชนคติสำคัญของเรื่องนี้ทำให้เห็นว่าแม้นบุญไม่ช่วยเพราะไม่ได้ทำไว้แต่ส่วนแห่งบุญจากคนอื่นก็สามารถช่วยสัตว์ในปรโลกได้
1: ผู้ใดทำบาปไว้แล้ว
2: ละได้ด้วยการทำดีผู้นั้นย่อมส่องโลกนี้ให้สว่างเหมือนพระจันทร์ที่พ้นจากเมฆ
3: ว่าตามนะขอตั้งจิตอธิษฐาน
4: ขอตั้งจิตอธิษฐาน
3: คือมีความมุ่งมั่น
4: คือมีความมุ่งมั่น
3: ตั้งจิตมุ่งมั่นแน่วแน่
4: ตั้งจิตมุ่งมั่นแน่วแน
3: ่ที่จะไม่มัวเมา
4: ที่จะไม่มัวเมา
3: ในความรู
4: ้ในความรู้
3: เพราะรู้เสียแล้วว่า
4: เพราะรู้เสียแล้วว่า
3: ความรู้ในนิพพาน
4: ความรู้ในนิพพาน
3: คือความไม่มีสิ่งใดเกี่ยวโยงใจ
4: คือความไม่มีสิ่งใดเกี่ยวโยงใจ
3: เป็นความรู้อันประเสริฐยิ่ง
4: เป็นความรู้อันประเสริฐยิ่ง
3: ขอตั้งจิตอธิษฐาน
4: ขอตั้งจิตอธิษฐาน
3: คือตั้งจิตมุ่งมั่นแน่วแน่
4: คือตั้งจิตมุ่งมั่นแน่วแน่
3: ที่จะรักษาสัจจะ
4: ที่รักษาสัจจะ
3: รักษาความจริง
4: รักษาความจริง
3: คือจิตหลุดพ้น
4: คือจิตหลุดพ้น
3: ซึ่งเป็นความจริงอันไม่เลอะเลือน
4: ซึ่งเป็นความจริงอันไม่เลอะเลือน
3: 3ขอตั้งจิตอธิษฐาน
4: 3ขอตั้งจิตอธิษฐาน
3: คือตั้งจิตมุ่งมั่นแน่วแน่
4: คือตั้งจิตมุ่งมั่นแน่วแน
3: ่ที่จะเพิ่มพูนความเสียสละ
4: ที่จะเพิ่มพูนความเสียสละ
3: เพราะรู้ว่ามันเอาไม่ได้
4: เพราะรู้ว่ามันเอาไม่ได้
3: จึงสละขันธ์5ลงทั้งหมด
4: จึงสละขันธ์5ตรงครบหมด
3: ขอตั้งจิตอธิษฐาน
4: ขอตั้งจิตอธิษฐาน
3: ตั้งจิตมุ่งมั่นแน่วแน่
4: ตั้งจิตมุ่งมั่นแน่วแน
3: ่ที่จะศึกษาความสงบอันมั่นคง
4: ที่จะศึกษาความสงบอันมั่นคง
3: คือศึกษาความสงบโลภะโทสะโมหะ
4: คือศึกษาความสงบโลภะโทสะโมหะ
3: สงบกายวาจาใจ
4: สงบกายวาจาใจ
3: อ้าวนั่งสมาธิน้อมจิตหายใจเข้าก็มีญาณทัศนะแจ่มแจ้งนะมีวิปัสสนาญาณมีความรู้มีความเห็นอย่างแจ่มแจ้งมีความรู้เห็นอย่างแจ่มแจ้งว่าร่างกายไม่ใช่จิตใจนะตอนนี้จิตใจมารู้ที่เสียงแล้วก็รู้ที่ลมจะรู้สองที่หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้แล้วก็มารู้ที่เสียงเนี่ยเพื่อไม่ให้มันเครียดไม่ให้มันหนักก็มารู้ที่ใจกับรู้ที่เสียงก็ได้รู้ตรงไหนก็ได้ก็จะรู้ว่าอ๋อหูไม่ใช่จิตนะร่างกายนี้ไม่ใช่ใจหูก็เป็นเพียงรูหนึ่งที่จิตมันร้อยเข้าไปอย่างที่ว่าผู้ที่บวชแล้วได้รับผลจากการบวชก็คือมีวิปัสสนาญาณมีความรู้เห็นตามเป็นจริงว่าร่างกายก็อย่างหนึ่งเหมือนแก้วใสๆร่างกายเหมือนอุปมาเหมือนแก้วใสๆแล้วก็จิตที่เกิดเนี่ยเหมือนได้สีต่างๆที่ร้อยเข้าไปในรูเนี่ยสอดไปสอดมาเนี่ยมีหลายสีสีเขียวสีแดงสีดำเนี่ยก็จะเห็นว่าพอเสียงกระทบประสาทหูเนี่ยก็มีจิตเกิดขึ้นพอรู้ลมหายใจเข้าก็เป็นจิตหนึ่งหายใจออกก็เป็นอีกจิตหนึ่งนะคนละสีกันคนละจิตกันลองมาดูอาสวัคคายญาณรู้เสร็จแล้วว่ากายใจนี้เป็นก้อนทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้แต่ไอ้กายใจก้อนทุกข์นี่มันก็เกิดร่วมกันร่างกายกับสิ่งภายนอกกระทบกันเสียงกระทบหูลมกระทบร่างกายเนี่ยพอมันกระทบแล้วมันก็เกิดจิตวิญญาณ

จอแต่กายเจอแต่จิตเจอแต่เวทนาสัญญาสังขารซึ่งเกิดระดับไปเกิดระดับไปพอพบความดับนิโรธังก็จะพบกับความไม่เกี่ยวโยงจิตเจตสิกรูปเกิดระดับหมดเกิดระดับหมดมันไม่เกี่ยวกันไว้มันไม่โยงกันไว้มันไม่ผูกมัดกันไว้นะมันไม่ได้ทำให้เศร้าหมองเพราะมันไม่มีอะไรเกี่ยวโยงกันนิโรธังนิปานังสุญญตังว่างจากอัตตาว่างจากของของอัตตานิโรธังนิปานังสุญญตังน้อมจิตไปสู่ความดับนิโรธังซึ่งเป็นความไม่มีสิ่งใดเกี่ยวโยงจิตเจตสิกรูปมันเกิดและดับหมดมันเกิดร่วมกันแล้วมันก็ดับหมดเกิดร่วมกันแล้วมันก็ดับหมดมันไม่เกี่ยวไม่โยงกันไว้กิเลสก็เกี่ยวโยงไม่ได้อาสวะก็ไม่มีก็ดับหมดมันดับลงพร้อมจิตจิตดับมันก็ดับวิญญาณดับนามรูปก็ดับนามรูปดับวิญญาณก็ดับก็ตามดูความไม่เกี่ยวโยงตามดูนิพพานใครนั่งแล้วไม่สัปปายะและอิริยาบถไม่สัปปายะจิตไม่นิ่งจิตไม่พิจารณาน้อมจิตสู่นิพพานไม่ได้ก็ไปยืนไปเดินเนี่ยเป้าหมายคือวิมุตติหลุดพ้นจากกิเลสหลุดพ้นจากอวิชชานั่งไม่ถนัดก็เดินแต่ให้อยู่ในบริเวณเรามาทำความเพียรเป็นผู้ตื่นถึงลูกมานั่งก็มานั่งหลับก็ไม่มีประโยชน์นะตั้งใจฝึกนะให้มีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาในการฝึกนะฉันทะคือพอใจปรารถนาที่จะฝึกวิริยะคือภาคเพียรที่จะฝึกจิตตะจดจ่อคิดแต่จะฝึกวิมังสาใช้ปัญญาในการฝึกนั่งแล้วมันพิจารณาไม่ได้มันหลับก็ลุกขึ้นเดินยืนเดินยืนก็ให้มีสติอย่าสะปัดสะเป๋อย่าฟุ้งซ่านมั่นคงนิ่งแน่วฝึกจิตให้มั่นคงนิโรธังนิพพานังสุญญตังหรือภาวะนิโรโธนิพพานังก็ได้ภาวะคือความมีความเป็นเนี่ยมันดับลงดับลงเพราะจิตเกิดและจิตมันก็ไม่เป็นอะไรจิตเกิดเป็นจิตก็ไม่ได้จิตเกิดแล้วจิตดับเลยจิตเกิดเป็นจิตยังไม่ได้เลยแล้วมันจะมาเป็นเราได้ยังไงมันไม่มีเราในโลกนี้ไม่มีเราในโลกหน้าไม่มีเราในระหว่างโลกทั้งสองนี่คือที่สุดแห่งทุกข์นี่คือผลจากการบวชนี่คือผลจากความเป็นผู้สงบนี่คือสามัญญผลผลแห่งความเป็นสมณะผลแห่งความเป็นผู้สงบโลกโกรธหลงทำจิตให้ผ่อนคลายคลายคิ้วคลายตาคลายกล้ามเนื้อบนใบหน้าคลายริมฝีปากผ่อนคลายคลายกล้ามเนื้อทั่วตัวรีแลกซ์ผ่อนคลายมีสติตื่นรู้ไม่หลับไม่ฟุ้งเห็นความจำมันโผล่ขึ้นที่ใจแล้วมันก็ดับไปโผล่ขึ้นแล้วก็ดับไปภะวะนิโรโธนิพพานังภะวะนิโรโธนิพพานังความดับความมีความเป็นนั่นแหละคือความไม่มีความเกี่ยวโยงเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นฉันเป็นเธอเลยจิตเกิดจิตก็ดับจิตก็ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอเจตสิกอาศัยจิตเกิดก็ดับพร้อมจิตเจตสิกก็ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอเลยรูปธรรมก็เป็นก้อนสกปรกเน่าๆเป็นตับไตไส้ปอดเน่าๆแก่ลงแก่ลงแล้วก็ตายไปมันก็ไม่เป็นใครทั้งสิ้นตับก็เป็นตับตับไม่ได้เป็นคนลำไส้ก็เป็นลำไส้ลำไส้ไม่เป็นคนหนังก็เป็นหนังมีแต่ขี้ใครก็ไม่เป็นคนเมื่อเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เป็นคนไม่เป็นสัตว์มันก็ไม่มีการเกี่ยวโยงไม่ต้องฟุ้งซ่านไม่ต้องคิดถึงใครไม่ต้องไปรักใครไม่ต้องไปเกลียดใครผู้ใดได้อนัตตส